0: ัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบปรับปรุงกระบวนการผลิตก่อนลงทุนจริงพร้อมลดต้นทุนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงแล้วก็เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานต่อยอดจุดแข็งของพื้นที่สู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและตลาดต่างประเทศครับ
1: นะคะตอนนี้คุณสุมิตนะคะบอกว่ารอฟังในหัวอัดแล้วครับนะคะตอนนี้ในหัวอัดก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับคุณสุมิตเข้ามาห้องเรียนแล้วนะครับคุณจะพุทธเข้ามาห้องเรียนแล้วนะครับ
0: ครับนะอันนี้เป็นห้องเรียนออนไลน์นะแต่ว่าเดี๋ยวจะได้ไปพบกับอาจารย์จริงๆนะครับในMCOT CEO ซอฟอาเซียนอาจารย์ได้พบปะกับผู้เรียนรุ่นนี้แล้วใช่ไหมครับ
3: พบปะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่คนที่ผมอยากจะพบปะเนี่ยเขาติดภารกิจ
0: อ๋อสองคนสุดท้ายใช่ไหม
3: ไม่ใช่ดร.เจตนี่แหละ
0: อ๋อครับนึกว่าหรือว่าอาจารย์ไปเจอผมจำได้นะที่อาจารย์บอกว่า2คนสุดท้ายเนี่ยที่รออยู่ได้มาให้มาพบอาจารย์
3: เขามาด้วย
0: ส
3: องคนสุดท้ายก็มาจริงๆนะครับ แล้วก็เลยเอาหนังสือข้าวไทยในประเทศ
0: อินเดียที่พร้อมลายเซ็นนะฮะ
3: ใช่นะครับแต่ว่าขาดอีกท่านหนึ่งผมไม่ได้ผมติดไปเรื่องเดียวตอนที่เราอบรมกันจะเอาไปให้
0: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับอาจารย์ครับมาที่หัวข้อวันนี้นะฮะจีนยึดตลาดสหรัฐบีบการค้าอันนี้คือสิ่งที่เราโดนถูกไหม
3: ใช่ใช่ใช่สิ่งที่เราโดนและอาเซียนกำลังโดนคือพูดในมิติหัวข้อนี้ท่านผู้ฟังครับก็คือเป็นหัวข้อต่อเนื่องมาจากวันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยวันพุธนี่นะครับ
0: ครับ
3: ก็รายการเราเนี่ยนะครับ FM 100.5 อสมทเนี่ยจัดหลักสูตร CEO of อาเซียนรุ่นที่3นะปฐมนิเทศเขาก็ให้พูดหัวข้อว่าอาเซียนจะประมาณว่าอาเซียนจะวางตำแหน่งอย่างไร
0: positioning ยังไง
3: อะไรประมาณนี้นะครับจากปัจจัยรอบด้านเลยคราวนี้ปัจจัยรอบด้านของผมในมุมของผมเนี่ยผมก็คิดว่าหลักๆในแง่ของเศรษฐกิจด้านการค้าก็น่าจะเป็นจีนกับสหรัฐนี่คือที่มาของหัวข้
0: อ
3: จีนยึดตลาดสหรัฐบีบการค้า
0: ครับอาจจะเพิ่มถ้าเป็นของไทยเนี่ยอาจจะมีวงเล็บตัวเล็กๆอีกอันนึงด้วยว่าญี่ปุ่นย้ายฐาน
3: โอ้เออใช่ๆๆเอาใหม่จีนยึดตลาดสหรัฐบีบการค้าญี่ปุ่นย้ายฐาน
0: หรือเปล่าเออต้องมี question mark ตัวโตๆด้วยนะครับ
3: ผมเนี่ยบอกกับคนที่มาอบรมว่าไอ้คนที่ปฐมนิเทศเนี่ยดร.เจตเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งเรื่องของใช้คำมาก
0: ๆขอบคุณครับ
3: ไปคุยไปบอกเรียนดร.เจตไปอบรมด้วยเนี่ยนะปรึกษาหรือดร.เจตได้โอเคอย่างนี้ครับมันก็มีหลากหลายในแง่เศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าเวลาที่ผมเจอท่านผู้ฟังในกลุ่มโมนิงอาเซียนเนี่ย20กว่านาทีเนี่ยผมก็พูดได้เฉพาะการค้าจริงๆต้องมีเรื่องการค้ามีเรื่องของการทุนจากจีนทุนจากญี่ปุ่นทุนจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาในอาเซียนแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ประเด็นใหญ่ที่น่าจะต้องติดตามก็คือถ้าเป็นอุตสาหกรรมนะจากประเด็นที่ผมพูดวันนี้มันแต่ว่าไม่สามารถลงไปลึกได้เช่นรถยนต์ EV เช่นอุตสาหกรรม Data Center ที่กลายเป็นประเด็นอยู่นะครับโอเควันนี้เอาภาพรวมการค้าแต่ได้ประเด็นได้ความรู้ไปคิดกันต่อนะท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่เนี่ยคิดไปพร้อมๆผมอย่าฟังผมอย่างเดียวคิดไปพร้อมๆผมนะจุดประกายความคิดให้ท่านคิดไปพร้อมๆผมโอเคจีนเอาจีนก่อนจีนเนี่ยในแง่ของการค้าเนี่ยนะครับในแง่ของการค้าในแง่ของการตลาดเนี่ยประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนต้องใช้คำกลุ่มประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยจีนใช้ตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจีนจีนส่งมาอาเซียนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับประมาณ600,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ600,000 ล้านเหรียญท่านผู้ฟังครับมากกว่า GDP ของประเทศไทยเยอะมากเห็นไหมเยอะมากๆเลยจีนส่งมาอาเซียนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะ ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมสินค้าจีนท่วมอาเซียนไม่ต้องสงสัยว่าสินค้าจีนท่วมประเทศไทยประเด็นพอผมพูดท่วมอาเซียนท่วมประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าจากสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการบริหารจัดการในแง่การค้าอย่างไรที่ประเทศไทยจะต้องคิดต่อเลยล่ะนะจีนส่งมาในอาเซียนเป็นตลาดอันดับหนึ่ง600,000 กว่าล้านเหรียญจีนส่งไปอเมริกาไม่เท่าที่ส่งมาในอาเซียนจีนส่งไปยุโรปไม่เท่ากับที่ส่งมาในอาเซียนเพราะนั้นตลาดอาเซียนเป็นตลาดอันดับหนึ่งของประเทศจีนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยแล้วจีนซื้อจากอาเซียนเยอะไหมจีนซื้อจากอาเซียนน้อยกว่าที่จีนส่งออกมาในอาเซียนสุดท้ายแล้วอาเซียนส่วนใหญ่ขาดดุลการค้ากับประเทศจีน
0: ครับ
3: อาเซียนขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะมากแต่เยอะมากที่อาเซียนขาดดุลการค้ากับประเทศจีนไม่เท่ากับที่สหรัฐที่อาเซียนได้ดุลการค้ากับสหรัฐอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับต้อง
3: อาเซียนขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแต่อาเซียนได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาและมากกว่าด้วยซ้ำไป
0: นี่ถ้าเกิดเป็นสหรัฐก็คงมองว่าไม่แฟร์ไม่ได้ดิ
3: ไม่แฟร์ก็เลยมาสู่ข้อการสหรัฐบีบการค้าครับ
0: ครับ
3: สู่มาสู่ประเด็นเรื่องของมาตราโน่นนั่นนี่ที่จากโดนัลด์ทรัมป์มาซึ่งจากรายงานล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาว่าเป็นเรื่องของสินค้าสมสิทธิ์ที่ผมพูดกับท่านผู้ฟังไปแล้วหัวข้อเขาปีเตอร์นาวาโรไงครับ
0: ฮะอาทิตย์ที่แล้ว
3: อาทิตย์ที่แล้วคราวนี้มาดูรายละเอียดเรากำลังอยู่ประเทศจีนอยู่ประเทศจีนเนี่ยได้ดุลการค้ากับอาเซียนเนี่ยนะครับ10 ประเทศ 11 ประเทศเนี่ยได้ดุลการค้าประเทศจีนได้ดุลนะประเทศจีนได้ดุลก็คือประเทศนั้นขาดดุลประเทศจีนได้ดุลการค้ากับเวียดนามและประเทศไทยเป็นอันดับ2ประเทศไทยประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเกือบทุกประเทศมีอยู่2ประเทศที่ได้ดุลการค้ากับประเทศจีนก็จะมีสปป.ลาวและก็บรูไนแต่นิดเดียวที่ไปได้ดุลการค้ากับประเทศจีนนะครับประเทศที่ส่งออกมาซื้อสินค้าจากจีนเป็นระดับแสนล้านคือผมคิดว่าสเกลมันประมาณเอาเป็นว่าแสนกับต่ำกว่าแสนน่ะแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่แสนล้านบาทนะครับแสนล้านเหรียญท่านผู้ฟัง2-3 ประเทศครับ3ประเทศครับที่ซื้อสินค้าจีนเป็นระดับแสนล้านซื้อสินค้าจีนเข้ามาขายในประเทศนั้นมีประเทศไทยมีประเทศเวียดนามและมาเลเซียแต่ผมอยากจะดอกจันประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
0: ครับ
3: ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียไม่ได้ขาดดุลการค้าเท่ากับเวียดนามและประเทศไทยนี่ที่ผมพูดตอนต้นว่ามันเป็นข้อคิดเพราะประเทศไทยก็ต้องไปดูว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียบริหารจัดการดุลการค้าอย่างไรที่ไม่ได้ที่เป็นการค้าแบบสมดุลเวียดนามกับประเทศไทยไม่ได้ทำการค้ากับประเทศจีนแบบสมดุลก็คือขาดดุลเยอะ
0: ครับ
3: แต่ท่านอาจจะฟังผมและคิดต่อไปว่าอ้าวแล้วที่เราขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะๆเนี่ยเพื่อนเขาก็ขาดดุลการค้าก็คือเวียดนามไงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยผมอยากจะแชร์ความคิดของผมไปว่าการที่เวียดนามขาดดุลการค้ากับประเทศจีนมากกว่าประเทศไทยไทยและเวียดนามขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเวียดนามขาดดุลการค้ากับประเทศจีนมากกว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งสินค้าจีนและตลาดจีนอันที่หนึ่ง2 อุตสาหกรรมของเวียดนามการพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามที่หลากหลายเนี่ยนะครับยังไม่เท่าประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือว่าตัว SME และสตาร์ทอัพที่มีอยู่ในประเทศไทยที่มีการพัฒนาอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีระยะเวลาในการพัฒนามากกว่าเวียดนามเวียดนามยังพัฒนาอุตสาหกรรมไม่เท่าประเทศไทยเพราะนั้นความต้องการสินค้าของคนเวียดนามจึงต้องมีมากกว่าไทย
0: อ
3: ันที่สองเวียดนามก็ใช้สินค้าจีนเพื่อจะส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เวียดนามก็เป็นประเทศหนึ่งที่สหรัฐดาวไว้ว่าคุณมีสินค้าสวมสิทธิ์เยอะนะในบ้านคุณเนี่ยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาแต่เวียดนามเขาก็แก้ปัญหาด้วย1 2 3 4 5อยู่ขณะนี
0: ้
3: นะครับอินโดนีเซียนิดนึงครับอินโดนีเซียผมคิดว่าต้องไปดูเราต้องไปดูเลยเราคือประเทศไทยอินโดนีเซียเนี่ยบริหารการขาดดุลการค้าของอินโดนีเซียน้อยมากอ่ะประมาณสัก 3,000 น่ะ 3,000 ล้านเหรียญแต่ว่าเวียดนามกับไทยเนี่ยเวียดนามเนี่ยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแสนล้านเหรียญขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแสนล้านเหรียญประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนครึ่งหนึ่งของเวียดนามระดับ 50,000 ล้านแต่อินโดนีเซีย 3,000 นะไทยขาดดุลกับจีน 50,000 ล้านผมพยายามพูดช้าๆ ตัวนี้ต้องพูดตัวเลขเลย ท่านฟังก็โอ้ตัวเลขเยอะมากผมต้องพูดตัวเลขเลยเพื่อท่านจะได้เห็นว่าแล้วสเกลขนาดมันเท่าไหร่กันแน่เวียดนามเนี่ยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนแสนล้านผมให้เหตุผล 1 2 3 4 5ไปแล้วไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนครึ่งของเวียดนามกำลังบอกว่าอินโดนีเซียบริหารจัดการยังไงต้องผมต้องดาวไว้ว่าแบบดีมากว่าไม่ได้ขาดดุลการค้ากับประเทศจีนเยอะมากไม่ได้ขาดมากเท่าประเทศไทยหมายความว่าอินโดนีเซียไม่ได้นำเข้ามาเยอะและส่งออกไปประเทศจีนเยอะนี่ผมดาวไว้เลยว่าทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียบริหารจัดการเรื่องการขาดดุลการค้าอย่างไรผมคิดว่าการประเด็นการขาดดุลการค้าของไทยขณะนี้เนี่ยหลายภาคส่วนให้ความสำคัญและความสนใจนี่คือหนึ่งประเด็นที่เรากำลังคุยแล้วกำลังถกอยู่ว่าจะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนอย่างไรและมันก็ตามมาอีกหลายเรื่องเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องที่เราขาดดุลการค้ากับประเทศจีนผมแนะนำให้ไปศึกษาอินโดนีเซียและมาเลเซียจบเบรกที่หนึ่งก่อนไหมครับ
0: ครับโหสวยงามแบบเป๊ะเลยนะฮะ ครับคุณลิซ่าเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนไหมครับ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามกลุ่มมือหนึ่งอาเซียนในช่วงสุดท้ายกับนายหัวอัดนะครับอาจารย์ไปต่อและกำลังเข้มข้นเลยอาจารย์บอกว่าทำให้เราเห็นภาพนะ
3: คร
0: ับว่าทำไมสหรัฐก็ถึงต้องบีบการค้าเพราะว่าในขณะที่จีนเนี่ยได้ดุลนะจากอาเซียนนะครับกลายเป็นว่าสหรัฐเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าขัดดุลอาเซียนมันก็เลยไม่แฟร์ในมุมของเขาเนาะ
3: นี่ดร.เจตเนี่ยจับประเด็นจริงๆเลยนะนี่ถือว่าจับประเด็นจริงๆแล้วเป็นผู้บรรยายการที่ดีมากจับประเด็นไม่ใช่แบบไปทำอย่างอื่นนะนี่จับประเด็นจริงๆโอ้สุดยอดเลยครับ
0: ครา
3: วนี้มาผมกลัวผมจะลืมคำนี้คำที่ผมอยากจะพูดกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการว่าจะอยู่กับจีนและอยู่สหรัฐยังไงผมกลัวผมจะลืมผมนึกได้ตอนนี้ผมจะลืมเราต้องคบจีนเพื่อสร้างโอกาสคบจีนเพื่อสร้างโอกาส และรักษาตลาดสหรัฐเอาไว
0: ้โอ้นี่เป็นสโลแกนที่ดีฮะคบจีนเพื่อสร้างโอกาสแต่ว่ารักษาตลาดสหรัฐจริงๆญี่ปุ่นด้วยนะเอาไว้ด้วยนะฮะ
3: แหมนี่ลืมญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะเนี่ย
0: ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเขาหนีครับ
3: เดี๋ยว
0: เขาน้อยใจเดี๋ยวเขาหนี
3: ไม่ได้เลย
0: เดี๋ยวเขาหนี
3: โอ้ยแต่นี่สำคัญจริงๆอะผมอยากจะพูดประเด็นเรื่องรถยนต์ญี่ปุ่นรถยนต์ญี่ปุ่นนะแล้วก็รถ EV จีนนะผมอยากจะพูดนะแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องเยอะแยะมากมายเข้ามานะโอเคเราจะคบจีนเพื่อสร้างโอกาสอย่างไรและจะต้องรักษาตลาดสหรัฐไว้ทำไมต้องรักษาตลาดสหรัฐเพราะตลาดสหรัฐเป็นตลาดอันดับหนึ่งนะครับแล้วมันก็กลายเป็นหัวข้อในการพูดคุยว่าสหรัฐเลยบีบเรื่องการค้าครับคำว่าบีบเรื่องการค้าของผมเนี่ยหมายความว่าเขาต้องการจะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยเขาเลยมีมาตราต่างๆบลาๆๆๆเยอะแยะมากมายไปเลยผมก็พูดในรายการไปแล้ว นะครับเพราะนั้นจะรักษาตลาดสหรัฐไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์

0: ประเทศไทยขณะเดียวกันโจทย์ประเทศไทยก็คือว่าจะรักษาโอกาสกับประเทศจีนอย่างไรแต่สถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ณวันนี้เลยณวินาทีนี้วันนี้เลยโอกาสมันเป็นของจีนผมใช้คําว่าคบจีนอย่างไรเพื่อสร้างโอกาสคําว่าเพื่อสร้างโอกาสเพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยแต่สถานการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของนักลงทุนจีนไงมันเป็นโอกาสของสินค้าจีนนี่คือโจทย์คําว่ารักษาเพื่อสร้างโอกาสจีนอย่างไรและรักษาสหรัฐอเมริกาอย่างไรรักษาตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างไรเป็นโจทย์สองโจทย์ที่ประเทศไทยจะต้องไปแก้ที่เรามีปัญหาอยู่ในขณะนี้โอเคเราผมจะไปประเด็นทำไมสินค้าจีนถึงท่วมประเทศไทยและท่วมตลาดอาเซียน 1. รัฐบาลจีนส่งเสริมเรื่องการส่งออกจริงๆรัฐบาลจีนไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะการส่งออกครับส่งเสริมทุนให้ออกมาจากประเทศจีนด้วยซ้ำไป 2. ครับจีนมีกำลังการผลิตส่วนเกินถ้าท่านดร.เจตคุลิซาท่านฟังตามผมในหลายๆสุขผมใช้คำว่าผลผลิตส่วนเกินของประเทศไทยเนี่ยนะครับการผลิตของประเทศไทยมันลดลงเรื่อยๆแต่การผลิตของประเทศจีนไม่ได้ลดลงภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์จีนไม่ได้ลดกำลังการผลิตลงเลยในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งสินค้าเกษตรทั้งสินค้าอุตสาหกรรมแต่โรงงานไทยลดกำลังการผลิตเรื่อยๆนี่ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจอีกโจทย์หนึ่งว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจีนไม่ได้ลดกำลังการผลิตก็เพราะว่าสิ่งที่เป็นความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์หลักๆระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนสงครามภาษีระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนจีนลดกำลังการผลิตไม่ได้ลดกำลังการผลิตเมื่อไหร่คนจีนว่างงาน
1: ครับ
0: เป้าหมายแผน15ของประเทศจีนต้องการให้มีอัตราขยายตัวเศรษฐกิจ 5% แผน14ที่ผ่านมาแล้วของประเทศจีนเขาทำได้ 5% เพราะนั้นรักษาเขายังรักษาอัตราขยายตัวเศรษฐกิจของเขาคือประเทศจีน 5% เพราะนั้นเขาเลยลดกำลังการผลิตไม่ได้แม้นว่าเจอภาษีทรัมป์แม้นว่าเศรษฐกิจโลกตลาดโลกชะลอตัวลงก็ตามการมีผลผลิตส่วนเกินพูดง่ายก็คือไม่ลดกำลังการผลิตสินค้ายังผลิตเท่าเดิมตลาดในประเทศจีนรัฐบาลจีนทำอยู่สองเรื่อง 1. ให้คนจีนกินใช้มากขึ้นมาเน้นเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นเพราะตลาดเขาใหญ่ 1,400 ล้านแต่ไม่สามารถจะดูดซับหรือบริโภคสินค้าเขาได้ทั้งหมดวิธีที่สองก็คือต้องกระจายสินค้าออกไปต่างประเทศก็เหมือนผมพูดในเบรกแล้วว่าตลาดอาเซียนเป็นตลาดหอมหวนสำหรับสินค้าจีนและก็เข้ามามากเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะนั้นก็มาอาเซียนมาประเทศไทยมาประเทศต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศจะบริหารจัดการสินค้าจีนที่เข้ามาในอาเซียนอย่างไรซึ่งผมได้พูดไปแล้วในเบรกแรกและแต่ประเทศให้จับตามองให้ดูอินโดนีเซียและก็มาเลเซียนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าสงครามการค้ากับสหรัฐจีนโอเคผมพูดไปแล้วอาเซียนเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ของประเทศจีนคำว่าฐานการผลิตแห่งใหม่ผมบวกไปเรื่องของให้พูดให้ได้ชัดก็คือว่าไชน่าบวกหนึ่งไงครับไชน่าพลัสวัน
1: ครับ
0: ไชน่าพลัสวันหมายความว่าโรงงานที่อยู่ในประเทศจีนทั้งที่เป็นของคนจีนทั้งที่เป็นนักลงทุนจีนและนักลงทุนต่างชาติที่อยู่ในประเทศจีนขยายโรงงานย้ายฐานการผลิตมาในอาเซียนและมาในประเทศไทยซึ่งเราได้เห็นว่ากรณีประเทศไทยนักลงทุนจีนทั้งจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงนะครับก็เป็นนักลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยขณะนี้และผมก็คิดว่าน่าจะเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในประเทศอาเซียนหลายประเทศอีกเช่นกันเพราะนั้นไชน่าพลัสวันจึงเป็นอันที่เร่งผลักดันทำให้สินค้าจีนเข้ามาในอาเซียนเยอะสิทธิประโยชน์ด้านภาษีภายใต้กรอบของอาเซียนจีนได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: ผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังดร.เจตคุลิซาคงได้ยินประโยคนี้ที่เขาแชร์กันว่า
1: ครับ
0: รถยนต์ EV สมัยที่เราทำ FTA กับประเทศจีนประเทศไทยคิดว่าเป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าคงได้ยินนะครับคงได้ยินหรือเปล่าหรือว่าหมายความว่าเราไปคิดว่าอ๋อที่เราเปิดเสรีให้ประเทศจีนเนี่ย
1: ภาพในหัวเป็นแบบนั้น
0: เออเป็นรถกอล์ฟรถไฟฟ้า
1: คือตอนนั้นคงไม่มีจินตนาการคงคิดไม่ถึงว่าอ๋อมันมาแบบรถที่เราขับบนถนนเลยอย่างนั้น
0: ครับใช่ผมแชร์ไอเดียดร.เจียนอย่างนี้ว่าผมคิดว่าคนไทยอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ในขณะนั้นน่ะ
1: ก็เลยยอมให้เข้ามา
0: คนจีนใช
1: ่ก็เลยยอมให้เข้ามาทั้งคัน
0: ตัวนี้มาทั้งคันแล้วมามันไม่ใช่รถกอล์ฟอ่ะมันมาทุกรถทุก EV ทุกยี่ห้อกลายเป็นประเด็นที่ญี่ปุ่นจะย้าย
1: ญี่ปุ่นเขาก็เลยงอนไงคือเขาก็เลยมองว่าทีจีน่ะให้เข้ามาทั้งคันเลยทีเขาเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันมาเนี่ยนะเขาก็งอนคือหลักๆคือญี่ปุ่นงอนครับเอาง่ายๆ
0: ใช่แล้วญี่ปุ่นก็จากประเด็นที่ดร.เจียนพูดถึงญี่ปุ่นก็ย้ายฐานไปเวียดนาม
1: ไปทำแต่ย้ายไม่ทั้งหมดนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวทูบีแฟร์นะอาจารย
0: ์
1: คือมันเดี๋ยวคนจะนึกว่าโอ้ย้ายไปทั้งกระบี่เลยย้ายไปหมดทั้งระบบนิเวศเลยไม่ใช่นะครับก็คือย้ายไปแล้วก็ไปผลิตป้อนตลาดภายในเวียดนามเขาเอง
0: รถยนต์ EV ด้วย
1: ครับ
0: รถยนต์ EV ด้วยไม่ต้องถูกต้องแล้วท่านผู้ฟังพอพูดประเด็นนี้เนี่ยนักลงทุนจีนกับนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวถ้ามีเวลาในสุขอื่นก็อาจจะพูดประเด็นนี้น่าสนใจ
1: มาก
0: นักลงทุนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยคิดยังไงนักลงทุนญี่ปุ่นจึงเข้ามานานแสนนานเนี่ยผมคิดว่ามากกว่าสัก50 ปีได้เนี่ยนะครับอยู่รถญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศไทยเขาคิดกับประเทศไทยยังไงแล้วเราได้อะไรจาก2เรื่องเนี้ย2ประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นอีกท็อปิกที่น่าสนใจนะครับการค้าออนไลน์ของประเทศจีนที่เข้ามาในแพลตฟอร์มจีนที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะมากขนาดนี้นะครับและในการค้าออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นพ่วงเรื่องของคลังสินค้าของประเทศจีนที่เยอะคุณลิซ่าเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าคุณลิซ่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยทำไม2 วันแล้วมันได้แล้วอ่ะเฮ้ยเราเนี่ยจากจีนนี่รวดเร็วมากสินค้ามันต้องมาทางเรือผมคิดว่าประมาณ1 อาทิตย์นะครับสินค้าที่เราซื้อทางออนไลน์ไม่มีทางที่จะมาจากเครื่องบินแน่ๆเพราะราคามันถูกมาก
1: ครับ
0: แพลตฟอร์มออนไลน์มีผลที่ทำให้สินค้าทะลักเข้ามาซึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยมีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์จีนที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าการทำงานร่วมกันกับประเทศจีนของอาเซียนเนี่ยแตกต่างกันบางประเทศทำงานร่วมกับทุนจีนสินค้าจีนไปได้ดีมากๆบางประเทศทำงานกับสินค้าจีนนะทุนจีนไม่ได้ดีเลยนะครับอันนี้ฝากเป็นข้อคิดนะครับประเด็นต่อไปก็สิ่งที่เราจะต้องทำยังไงผมมีเวลาสัก1 นาทีสั้นๆครับ
1: ครับ
0: ท่านที่ไม่ได้เรียน CEO อาเซียนรุ่นที่3ขีดเส้นใต้คำว่าผมเสียใจด้วยจริง
1: ๆครับ
0: ไม่ได้เจอดร.เจนด้วยผมเสียใจจริงๆปิดลับแล้วนะครับเพราะว่าในการพูดในรายการนี้ก็แบบได้น้อยมากนะครับสิ่งที่เราพูดกันทุกวันก็คือว่าเฮ้ยแล้วระหว่างมหาอำนาจเราอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราควรจะวางตำแหน่งยังไงคำนี้เนี่ยนะครับมันเป็นวลีที่ตอบกันทันทีได้ทันทีเลยถ้าผู้สื่อข่าวถามเอาเราก็วางตัวเป็นกลางสิครับอาจารย์ครับผมว่าเป็นคำที่ผมได้ยินมานานมากๆเลยใครก็พูดว่าต้องวางตัวเป็นกลางผมสำหรับผมขอลบคำนี้ออกจากในเมมโมรีผมจะใช้คำว่าเราจะถ่วงดุลอำนาจกับ2 มหาอำนาจนี้ด้วยยุทธศาสตร์ความหมายของผมนี่นะครับก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นกลางในทุกเรื่องแต่ผมกำลังพูดถึงเศรษฐกิจพอเราจะบอก2 มหาอำนาจนี้ว่าเนี่ยเราจะถ่วงดุลอำนาจกับคุณเนี่ยนะครับด้วยยุทธศาสตร์ภาคการผลิตของเราถ้าเราจะร่วมมือกับอุตสาหกรรมที่เรามีความจำเป็นจะต้องร่วมมือกับคุณเท่านั้นจีนเราจะร่วมมือยุทธศาสตร์อะไรกับในอุตสาหกรรมอะไรกับได้แค่นี้ครับได้7:27ด้วยความเกรงใจรายการครับ
1: ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์เดี๋ยวเรา มีโอกาสต้องมาคุยกันต่อคือการเข้ามาของจีนนะครับแล้วก็อย่างอาจารย์พูดถึงเรื่องของอีคอมเมิร์ซอะไรต่างๆนะแล้วก็อีกอันนึงจริงๆอีกประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงอยากชวนอาจารย์พูดคุยก็คือ Data Center กำล
0: ส
1: ัง
0: ุกหน้าสุกหน้าสุกหน้
1: านี้เหมือนโจหัวไว้เลยนะนะครับอ่ะอาจ
0: ส
1: า
0: ุ
1: รย์
0: ก
1: คร
0: ห
1: ัน บ
0: ้าสุกหน้า
1: วีคนี้มีคุณผู้ฟังค่อนข้างอินนะมีท่านหนึ่งชื่อผมไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะคุณจุไรรัตน์บอกว่าเราเป็นบุคลากรโตโยต้าอยากให้รัฐเนี่ยนึกถึงผู้ประกอบการและลูกจ้างด้วยเพราะว่าเราระบบนิเวศของรถญี่ปุ่นเนี่ยมีผู้คนไทยเนี่ยเขาไปอยู่ในนั้นเยอะนะครับโดยเฉพาะบรรดาลูกจ้างต่างๆโรงงานต่างๆนะดังนั้นอันเนี้ยผมว่ากระทบเยอะคุณอารีนานะครับมีความกังวลอีกเรื่องนึงคือบอกว่าดูเหมือนว่าเราจะเป็นแหล่งทิ้งขยะพิษหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งมีวันนี้นี่มีหลายท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาน่าสนใจมากๆนะครับไว้เดี๋ยวเราจะเก็บมาคุยกันต่อในครั้งต่อๆไปวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยครับ
0: ขอบคุณครับดร.วุฒิศาสตร์ท่านผู้ชม
1: สวัสดีครับอาจารย์
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.พิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
1: ครับนะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่4กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะพาดหัวข่าวหลักพาดหัวข่าวใหญ่จะเป็นเรื่องของการเมืองค่ะก็ขอเริ่มกันที่เรื่องนี้ก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าวในวันที่7 กันยายนเพื่อเตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนทาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วส่วนความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านนั้นทางนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้ที่รับมอบหมายในการเดินหน้ายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยืนยันจะดำเนินการยื่นยติอภิปรายและได้อภิปรายทันภายในสมัยประชุมนี้ซึ่งปัจจุบันการเตรียมการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากหลากหลายพรรคการเมืองแต่ปัญหาขณะนี้ข้อเท็จจริงมีเยอะมากและมีการกระทำความผิดในหลายเรื่องทั้งการกระทำผิดที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งทางคุณรังสิมันต์โรมก็บอกนะคะว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าดำเนินการทันแน่นอนและระหว่างนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมการส่วนจะยื่นเมื่อไหร่อย่างไรยังเป็นความลับอยู่แต่จะแจ้งต่อไปซึ่งตามกรอบเวลาและข้อกฎหมายเมื่อฝ่ายค้านยื่นยติซักฟอกแล้วรัฐบาลจะยุบสภาไม่ได้และระยะเวลาตามกฎหมายมีกำหนดไว้อยู่แล้วไม่ช้าแน่นอนแต่จะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลประธานสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายค้านในการกำหนดวันรวมถึงระยะเวลาจะใช้ในการซักฟอกกี่วันค่ะประเด็นนี้แน่นอนค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้นะคะปิดทางซักฟอกกกต.ฝ่ายค้านจวกหน้าเกลียดถกฝ่ายใต้บังหน้าหนูเมินสนธิลงถนนนายกลั่นประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนหลังสนธินัดนำมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศ7 กันยายนนี้รวมยันซักฟอกทันสมัยประชุมนี้อุบวันยื่นยติแต่ไม่ชักช้าอ้างสายตรงคนใกล้ชิดรัฐบาลส่งข้อมูลเด็ดเพียบสภาเดือดฝ่ายค้านรุมจวกรัฐบาลชิงถกไฟใต้บังหน้าปิดทางอภิปรายรายงานกกต.ไอซ์ซัดอุบาทเล่นการเมืองน่าเกลียดสาธิตแฉแชทไลน์ภูมิใจไทยเด้งให้เตรียมโหวตไอติมแจงกรรมาธิการตำรวจงงโดนไล่บี้ไล่ล่าคนปล่อยเอกสารโกงสว.หลุดมากกว่าหาตัวคนผิดจตุพรเตือนมติกกต.หัวสว14 กันยายนเสี่ยงราดน้ำมันบนกองไฟโหมคนไม่พอใจลงถนนชัยชนกยันผู้ใช้ AI Pass ไม่มียอดผีค่ะขณะที่ประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันค่ะเมินปลุกม็อบ7 กันยายนอนุทินลั่นประเทศเป็นของทุกคนไม่ต้องให้ใครทวงคืนภาริชข้องใจกรรมาธิการตำรวจบี้ถามเอกสารหัวสว.สภาวุ่นสส.ซัดกันนัวยื้อถกรายงานกกต.อนุทินเมินสนธินัดแถลงนำม็อบลงถนนค่ะ
1: ครับต่อกันที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับหลังมีการเปิดประชุมจากการพักประชุมกว่า30 นาทีครับโดยมีนางสาวมริกาจิรพันธ์วณิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครับซึ่งที่ประชุมยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าจะนำยติใดขึ้นมาพิจารณาจนนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยขอให้ประธานสั่งลงมติทันทีโดยไม่ต้องให้ใครพูดอีกซึ่งผลการลงมตินะครับที่ประชุมเห็นชอบ266 ต่อ 108 เสียงงดออกเสียง33 เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง2เสียงให้นำยติด่วนด้วยวาจาเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนแต่ทว่าการประชุมยังคงวุ่นวายต่อเนื่องนะครับเมื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทวงถามการเสนอยติการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ตนเคยเสนอไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่ายังไม่ถูกบรรจุโดยขอเสนอยติเข้ามาใหม่และขอเรียกให้นายกรัฐมนตรีมาตอบแต่ว่านายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเสนอว่าไม่จำเป็นต้องให้นายกมาตอบขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตอบแทนขณะที่นางสาวมลิกาก็วินิจฉัยนะครับว่ายติของนายอภิสิทธิ์เป็นยติซ้อนไม่สามารถบรรจุได้เพราะขัดกับข้อบังคับจนเกิดการโต้เถียงกันยาวนานโดยนางสาวมลิกาพยายามขอให้ทั้งนายกรวีและนายอภิสิทธิ์ถอนสิ่งที่เสนอเพื่อให้การประชุมเดินหน้าและอ้างว่าอยากจะให้ประชาชนดูถ่ายทอดสดเห็นว่าส.ส.ทุกคนนั้นมีเจตนาดีการกระทำหน้าที่ดังกล่าวทำให้นายณัฐพงษ์ลุกขึ้นประท้วงประธานนะครับว่ายติของนายอภิสิทธิ์มีผู้รับรองถูกต้องและประธานมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับไม่ควรร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมกับโต้แย้งว่าประธานที่อ้างว่าตนเองถอนยติไปแล้วโดยณัฐพงษ์ก็ยืนยันนะครับว่าตนจะถอนก็ต่อเมื่อประธานรับปากแต่ว่าเมื่อประธานไม่รับปากที่ประชุมจึงเดินหน้าลงมติซึ่งนางสาวมลิกาก็ยอมรับนะครับว่าถูกต้องตามข้อบังคับแต่ชี้แจงว่าเจตนาของนายณัฐพงษ์ได้แสดงออกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าขอถอนเพื่อเพียงแต่ไม่มีเงื่อนไขพร้อมขอร้องว่าอย่าเล่นเกมการเมืองกันเยอะจากนั้นนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้มีการลุกขึ้นอภิปรายขอให้ประธานหยุดดึงดราม่าและระบุว่าประธานนำข้อความเท็จจริงมาพูดขอให้ประธานนำความเท็จจริงมาพูดในสภาเรื่องนายณัฐพงษ์ถอนยติพร้อมขอให้เลิกพฤติกรรมดึงเวลาเพราะว่าฝ่ายค้านพยายามอดทนมามากแล้วทำให้นางสาวมลิกาสวนทันทีว่าคุณหมิ่นประมาทพี่นะรังสิมันต์โรมพี่ไม่ได้ดึงและด้วยข้อความที่พี่อยากจะให้การประชุมดำเนินไปได้ด้วยดีจึงไม่ได้ดึงเวลาเลยนายรังสิมันต์โรมก็ได้สวนกลับทันทีว่าท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วยซึ่งนางสาวมลิกาก็ตอบเพียงแค่อยากจะให้ทุกฝ่ายไกล่เกลี่ยกันด้วย

0: ดีจากนั้นนายณัฐธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยก็ได้ลุกขึ้นประท้วงขอให้ประธานควบคุมการประชุมให้อยู่ในยติโดยนายซาการิยาสะอิก็ขอให้วางบรรทัดฐานการลงโทษสมาชิกที่แสดงกิริยาและพูดจาไม่สุภาพใส่ประธานแต่ว่านางสาวมลิกาก็ชี้แจงว่าไม่ได้สั่งให้ถอนเพราะว่าไม่ถือสาทำให้นายธนยศย้ำว่าประธานปฏิบัติหน้าที่อยู่บนบัลลังก์ต้องมีบรรทัดฐานประธานจึงหันไปถามนายรังสิมันว่าจะขอโทษหรือไม่ทำให้นายรังสิมันได้อภิปรายตอบโต้อย่างดุเดือดนะครับว่าใครจะรับเป็นพี่น้องก็รับไปแต่ตนพูดความจริงและถามกลับว่าเหตุใดสมาชิกถึงอ่อนไหวกับคำว่าดึงดราม่าและไม่มืออาชีพพร้อมชี้ว่าประธานทำหน้าที่ราวกับสภาเป็นร้านอาหารที่จะมาพูดคุยเล่นสนุกทั้งมีการเรียกชื่อเล่นผู้นำฝ่ายค้านและตัวแทนที่อ้างตัวเองว่าพี่โดยย้ำว่าสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลกำลังทำคือการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้วาระสำคัญที่กระทบต่อฝ่ายตัวเองเข้าสู่การพิจารณานางสาวมาริกาก็เลยตอบโต้นะครับว่าตนเองไม่ได้ดึงดราม่าแต่ถ้าหากนายรังสิมันไม่ขอโทษประธานก็ไม่ว่าและถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีเพราะคนเป็นพี่น้องกันเขาก็จะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องมานับญาติซึ่งนายรังสิมันก็สวนกลับทันทีนะครับว่าด้วยความยินดีครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับว่ารัฐบาลชงวาระใต้แทรกคิวถลกกกต.สภาวุ่นถกยติฝ่ายค้านภูมิใจไทยโต้เดือดมลิกาลั่นไม่นับญาติโรมไอติมแจงกรรมธิการตำรวจปมหัวสว.ปชน.แย้มหมัดเด็ดซักฟอกนายกรับทีมนับกลบสาวไทยครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของ Data Center นะคะแล้วก็มหากาพย์เรื่องของกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังครับยกเลิกประกันเร็วไปเงินคืนอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดครับการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดไม่ได้แค่หยุดจ่ายเบี้ยประกันแต่หมายถึงการยอมรับเงินคืนไม่เป็นอย่างที่คิดตั้งแต่ต้นสัญญาเพราะเบี้ยประกันภัยช่วงแรกๆถูกนำไปใช้เป็นค่าความคุ้มครองบวกค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆในกรมธรรม์หากจำเป็นต้องหยุดส่งเบี้ยประกันภัยนะครับและกรมธรรม์มีมูลค่าเวรคืนเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยมี3ทางเลือกก็คือ1ขอเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับโดยจะได้เงินคืนเพียงมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยอันนี้เหมาะกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินทันทีและยอมรับผลตอบแทนน้อยเป็นทางเลือกที่ผลตอบแทนน้อยที่สุดหากเวรคืนกรมธรรม์ในปีแรกๆ2ขอเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหยุดส่งเบี้ยประกันภัยคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงและระยะเวลาเอาประกันภัยยังอยู่ครบถึงกำหนดสัญญาเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้อยู่นะครับแต่ว่าจ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหว 3. ขอเปลี่ยนการประกันภัยแบบขยายเวลาคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิมแต่ระยะเวลาเอาประกันภัยสั้นลงเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวครับเน้นคุ้มครองเต็มจำนวนในช่วงเวลาสั้นๆคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
2: เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่ง1ย่านพระราม9ค่ะซึ่งทางด้านผู้รับมอบอำนาจได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาบ่าย 2:00 น.เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวและจากการตรวจสอบภายในบริเวณชั้นใต้ดินพบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบมีปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรซึ่งมีการสำรองน้ำมันรวมกันประมาณ 200,000 ลิตรโดยการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงได้มีคำสั่งให้บริษัทดังกล่าวดำเนินการถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาทางบริษัทก็ได้ยอมปฏิบัติตามโดยการถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแล้วแต่เนื่องจากการกักเก็บน้ำมันในลักษณะดังกล่าวถือว่าความผิดได้สำเร็จลงแล้วจึงได้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ Daily New พาดหัวใหญ่เรื่องของ Data Center นะคะสุพนัสซัดอนุทินตีมึน Data Centerจี้แก้ช่องโหว่กฎหมายแจ้งตึกพระราม9ซุกคลังน้ำมันกรมควบคุมมลพิษลุยตรวจก๊าซไข่เน่าฟุ้งตลบสุพนัสซัดอนุทินรู้ปัญหามาตลอดแต่ไม่คิดแก้ไขจี้รัฐบาลแก้ช่องโหว่กฎหมายขออนุญาตจัดตั้ง Data Center แอบตุนน้ำมันลั่นไม่ต้องทำ EIA ไม่อยู่ในกฎหมายผังเมืองนายกสั่งเอกนิติถกบอร์ด Data Center นัดแรก4กันยายนนี้หวังปิดช่องโหว่กฎหมายสกัดผู้ประกอบการสวมรอยขออนุญาตสร้างโกดังแต่แอบใช้เป็นอาคาร Data Center ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าแจ้งความสน.มักกะสันดำเนินคดี Data Center ย่านพระราม9หลังพบแอบลักลอบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000 ลิตรโดยไม่รับอนุญาตกรมควบคุมมลพิษลุยตรวจได้กลิ่นน้ำมันก๊าซไข่เน่าจากท่อน้ำทิ้งเร่งเก็บตัวอย่างน้ำส่งแลบรอผลวิเคราะห์ชัดเจนใน2สัปดาห์ค่ะและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจอาคาร Data Center ย่านพระราม9

0: เด็นใน2สัปดาห์ค่ะ
1: มาต่อกันที่ประเด็นทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ครับแถลงข่าวถึงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568นายวรสิทธิ์เปิดเผยนะครับว่าขั้นตอนการถอดถอนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่31สิงหาคมหลังจากนี้จะดำเนินการทางกฎหมายโดยรวบรวมข้อมูลส่งให้ภาคี5ภาคีเครือข่ายนะครับและฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้รับจ้างพร้อมส่งข้อมูลผู้ที่ถูกแก้ไขคะแนนให้หน่วยงานคัดเลือกบรรจุราชการต่างๆไว้ตรวจสอบด้านการเรียกคืนเงินและสิทธิประโยชน์กำลังหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนเงินว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ที่จ่ายไปแล้ว3งวดและเหลืองวดสุดท้ายอีก30ล้านบาทได้ประสานกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดให้ชะลอการจ่ายจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ถูกฟ้องร้องจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอยช่วยเหลือและมีกรมสท.เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่วนประเด็นการป้องกันอปท.ดอดนำผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อกลับไปทำงานด้วยวิธีการจ้างเหมานายวรสิทธิ์ก็ย้ำว่านะครับแม้ปปช.จะยังไม่สรุปผลทุจริตแต่บุคคลกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เฝ้าระวังจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบรวมถึงทำหนังสือรายงานขอความร่วมมืออปท.ให้ชะลอการจ้างงานไว้ก่อนหากพบว่ายังมีการจ้างงานกรมสท.และหน่วยงานตรวจสอบจะเข้าไปดำเนินการทันทีสำหรับกระแสข่าวในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการจ้างเหมาในราคา 18,000 บาทนั้นขณะนี้กำลังรอทุกจังหวัดอัปเดตข้อมูลคาดว่าจะทราบความชัดเจนในสัปดาห์หน้าสำหรับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะครับนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าจะคืนความเป็นธรรมให้โดยกลุ่มผู้สอบได้สุจริตจะให้เลือกพื้นที่บรรจุคาดว่าจะโอนย้ายเสร็จภายในเดือนตุลาคมจากนั้นจะเรียกบรรจุผู้รอใช้บัญชีให้เต็มภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกับสยบข่าวลือเรื่องของการจัดสอบใหม่นะครับยืนยันว่าไม่มีการจัดสอบใหม่แต่อย่างใดครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.4สั่งผู้ว่าทั่วประเทศเช็คยิปเบรกจ้างเหมากวนโกงสอบถกกฤษฎีกาฟ้องริบเงินคืนดันบรรจุกลุ่มเสียสิทธิ์พฤศจิกายนนี้ตำรวจปปช.บุกค้นรังจ่าพิชิตครับ
0: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จีนโดยเป็นแชมป์สมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่นะคะพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จพร้อมกับมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่คว้าแชมป์เอเชีย2026รวมเป็นเงิน17ล้านขออภัยค่ะรวมเป็นเงิน 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพร้อมกับภาพด้วยค่ะนักตบสาวไทยรับทรัพย์24,700,000หลังเป็นแชมป์เอเชียได้ตั๋วไปโอลิมปิก2028หนูเปิดทำเนียบยินดีอนุทินเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชีย2026ค่ะและมีภาพที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อช่วง4ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะทางนักตบสาวไทยนะคะทีมวอลเลย์บอลก็ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะเพื่อ เตรียมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม

0: เอมค่ะก็มีกองเชียร์และแฟนคลับเดินทางมารอส่งนักกีฬาเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อมอบกำลังใจให้กับทัพนักตบสาวไทยโดยทางด้านของกัปตันชมพู่นะคะก็ยืนยันว่าทีมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจขณะที่นายกสมาคมก็ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีประเด็นม.3กราดยิงโรงเรียนดังกำแพงเพชรมีความคืบหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตราพลัง
4: โอเค
5: พง
6: เพียง
7: แม่ชุ่มจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์รอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
11: ตราฉลากทอง
10: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพียง
13: ใช้ตราฉลากทองไง
14: ง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับเข้ามาก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายครับพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุนักเรียนชายชั้นม.3วัย15ปีครับก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9มม.กราดยิงภายในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับโดยได้มีการประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางมาตรการป้องกันและตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จบลงด้วยดีเนื่องจากภาคีเครือข่ายมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพด้านความคืบหน้าทางคดีครับพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวเยาวชนชายผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเด็กชายอยู่ในอาการสงบนิ่งและเปิดเผยเพียงสั้นๆว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงแล้วหลังจากได้พูดคุยกับพ่อแม่พร้อมกับยอมรับผิดในสิ่งที่กระทำลงไปสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุเยาวชนผู้ก่อเหตุระบุว่าทำไปด้วยความโกรธแค้นเนื่องจากถูกเพื่อนสนิทกันแกล้งอย่างรุนแรงและมีความคับข้องใจที่ถูกครูท่านหนึ่งนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ซึ่งเจ้าตัวได้แสดงความรู้สึกผิดต่อการทำเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินคดีควบคู่กับการเยียวยาจิตใจและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในสถานศึกษาเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ก่อเหตุใน4ฐานความผิดได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนในที่เมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรขณะที่บิดาของผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยนะครับว่ารับทราบมาโดยตลอดว่าบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยยอมรับว่าลูกมีความเครียดสะสมจากหลายเรื่องที่ผ่านมาโรงเรียนและครูแนะแนวเคยเข้ามาพูดคุยปรึกษากับผู้ปกครองแล้วส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเองก็มีแผนป้องกันเหตุอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่ามีเกิดเหตุการณ์ขึ้นซะก่อนพร้อมกันนี้บิดาของผู้ก่อเหตุก็ได้เอ่ยปากชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สามารถเจรจาและสร้างความเชื่อใจจนระงับสถานการณ์เอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในแนวหน้าครับม.3ขอรับผิดอ้างเครียดกราดยิงตำรวจแจ้ง5ข้อกล่าวหารุดติดตามความคืบหน้าเหตุนักเรียนชายชั้นม.3วัย15ปีก่อเหตุใช้ปืนขนาด9มม.กราดยิงใส่โรงเรียนวชิรปราการกำแพงเพชรส่วนพ่อเผยลูกป่วยซึมเศร้าเจ้าตัวรับผิดอ้างเครียดสะสมถูกเพื่อนแกล้งครูเอาเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ครับ
0: เมื่อคืนก่อนนะคะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ได้รับแจ้งว่ามีชายเมาสุราอาละวาดบริเวณงานวัดไร่กล้วยตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาก็ได้เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัยที่เกิดเหตุก็พบว่าบุคคลดังกล่าวคืออำนาจรื่นเริงอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและอดีตแชมป์โลกมวยสหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นฟลายเวทมีอาการคล้ายคนเมาสุราไม่ใส่เสื้อขี่มอเตอร์ไซค์โดยอดีตแชมป์โลกนะคะก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีช่วงเย็นของวันที่2กันยายนสภาพของอดีตแชมป์โลกมาที่งานวัดไร่กล้วยเดินถอดเสื้อใส่กางเกงยีนขาสั้นรองเท้าผ้าใบมีอาการเมาพูดคุยคนเดียวป่าเข้า

0: ของเจ้าหน้าที่อาสาและหน่วยกู้ภัยจึงเข้าไปห้ามปรามและขอให้ออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความกังวลและเกิดการตกใจหลังจากนั้นอดีตแชมป์โลกก็ขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องยนต์ส่งเสียงดังหวาดเสียวออกไปค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะฮีโร่สมรักวอนช่วยอำนาจหนีพ้นวงจรเดิมไปสอนมวยเด็กๆอำนาจรื่นเริงอดีตนักชกทีมชาติไทยและแชมป์โลก IBFรุ่นฟลายเวทเมาอีกคืนสู่สภาพเดิมถอดเสื้อซิ่งจักรยานยนต์พุ่งเข้าป่าหญ้าเพิ่งกลับจากอุบลถึงบ้านชลบุรีก่อนหน้านี้ไปรักษาตัวพักฟื้น3เดือนจนดีขึ้นเป็นครูมวยค่ะและมีภาพของคุณสมรักด้วยนะคะที่ได้นั่งพูดคุยกับญาติๆของอำนาจรื่นเริงอดีตนักชกทีมชาติและอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวทหลังจากรู้ข่าวกลับมาเมาอีกครั้งที่บ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอยากให้คุณจอนนี่มือปราบช่วยรับตัวกลับไปดูแลที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนหน้านี้พักฟื้นจนร่างกายดีขึ้นจนได้สอนมวยเด็กๆค่ะ
1: ครับบอร์ดประชุมกสทช.ก็ล่มเป็นครั้งที่8แล้วนะครับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เลื่อนออกไปเป็นครั้งที่8เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับหลังองค์ประชุมไม่ครบเนื่องจากศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ครับประธานกสทช.ติดภารกิจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประกาศเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่9กันยายนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้3กรรมการกสทช.ได้แก่พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชราสายเดินทางลงมาแถลงข่าวหน้าห้องประชุมนะครับโดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันให้กรรมการที่เหลืออยู่ดำเนินการประชุมต่อไปทางพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์ก็ชี้แจงว่าศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาโดยอ้างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาที่ระบุว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งประธานจึงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้านอาจารย์พิรงรองนะครับระบุว่าคำสั่งศาลถือเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายยืนยันสถานภาพการพ้นจากตำแหน่งในวันที่ได้รับคำวินิจฉัยก็คือ22กรกฎาคมซึ่งกรรมการทั้ง6คนที่เหลือต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อไม่ให้กระทบต่อบริการสาธารณะโดยเฉพาะโรดแมปทีวีดิจิทัลถ้าหากปล่อยให้ยืดยาวจนทีวีไทยตายไปและถูกแพลตฟอร์มต่างชาติยึดครองประเทศชาติจะสูญเสียอธิปไตยด้านข่าวสารนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับประชุมกสทช.ล่มครั้งที่8วันกระทบแผนทีวีดิจิทัลไตรรัตน์แจงปมคดีสรณะทกบอร์ดกสทช.ล่มครั้งที่8พิรงรองหวั่นกระทบโรดแมปทีวีดิจิทัลรักษาการเลขากสทช.กลางคำสั่งศาลปกครองสูงสุดแจงรับฟ้องคดีสรณะยังไม่สิ้นสุดไม่กระทบกับเก้าอี้ของประธานครับ
0: ขอไปปิดท้ายที่คอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะคะแสดงซ่อม9กันยาโชว์อัศนีวสันต์โชว์อัศนีวสันต์หรือขอเงินคืนเหตุพื้น VIP สุดและมีภาพข่าวด้วยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโซนที่นั่งยกระดับที่อยู่บริเวณโซน A หน้าเวทีการแสดงคอนเสิร์ตอัศนีและวสันต์อยากจะย้ำชัดครั้งสุดท้ายที่จะมีขึ้นเมื่อค่ำวันที่2กันยายนที่ Impact เมืองทองธานีซึ่งเป็นโซนที่มีราคาตั๋วสูง 7,000 ถึง 10,000 บาทถึง 10,000 บาทสุดตัวลงมาเนื่องจากรับน้ำหนักผู้เข้าชมที่มีจำนวนมากไม่ไหวค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาวุ่นกลางดึกรวมเสนอนับองค์ประชุมหลังโสภณยอมรับยติไฟใต้ลากยาวถึงสัปดาห์หน้าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสอบถามนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้คำมั่นว่าที่ประชุมจะพิจารณายติดังกล่าวจนจบและมีการลงมติว่าจะส่งให้รัฐบาลหรือให้คณะกรรมการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรชุดใดดำเนินการต่อไปหรือไม่โดยนายโสภณยอมรับว่าตนเองได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วในช่วงเย็นวานนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองคนติดภารกิจและตนต้องทำหน้าที่ควบคุมการประชุมจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาซึ่งตนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุวุ่นวายและสามารถบริหารเวลาได้รวมถึงจำนวนผู้อภิปรายที่ส.ส.รัฐบาลเข้าชื่อ27คนฝ่ายค้าน5คนยังไม่นับรวมการชี้แจงจากผู้แทนคณะรัฐมนตรีดังนั้นตนจะใช้เวลาพิจารณาอีกพักหนึ่งก่อนขอปิดประชุมเพื่อพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้าและจะให้รองนายกรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังเพื่อชี้แจงในคราวเดียวกันทำให้นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยืนยันว่าฝ่ายค้านพร้อมทำหน้าที่ต่อเพื่อให้การพิจารณาเสร็จสิ้นแม้จะกินเวลาจนถึง23นาฬิกาเพื่อไม่ให้ยัตติยืดเยื้อแต่นายโสภณระบุว่าตนทำหน้าที่คนเดียวไม่ไหวถึง7ชั่วโมงทำให้นายรังสิมันต์ได้เสนอที่ประชุมนับองค์ประชุมก่อนจะมีการประท้วงจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลตามมาโดยนายโสภณได้ขอปิดการประชุมในเวลา20นาฬิกา25นาทีตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำโดรนบินดูความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชายหาด Walking Street และแหลมบาลีไฮตำรวจท่องเที่ยวเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเป็นเครื่องมือในการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาโดยมีการนำโดรนขึ้นบินตรวจการที่บริเวณชายหาดถนน Walking Street และท่าเรือแหลมบาลีไฮเพื่อสอดส่องสถานการณ์และดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเหตุผิดปกติและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ระหว่างการปฏิบัติภารกิจยังมีการใช้ระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากหลายคนหยุดชมการทำงานของโดรนและให้ความสนใจต่อเทคโนโลยีที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้ในการดูแลความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4769A
1: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo

0: กิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรหลัก3ต่อที่มีควิกต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
1: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิกมีเมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
9: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
10: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
12: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกับความคืบหน้าของงานประเพณีแห่ผาแข่งเรือขึ้นโค่นชิงธงชิงทุ่ไอ้พระราชทานนะครับโดยเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งหลุมน้ำลังส้วนอำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรนะครับงานประเพณีแห่ผาแข่งเรือขึ้นโค่นชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานของปี2569ซึ่งจะเป็นปีที่183นะก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับ10วัน10คืนนะโดยวันที่25ตุลาคมเนี่ยจะเป็นงานเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมจะเป็นการส้มโพธิ์เรือพระบกขบวนเรือพระบกชักผมพระป้าตักบาทเทโว27ตุลาคมจะเป็นขบวนแห่เรือพระบกชักผมพระป้าตักบาเทโวและเหลิมวันแข้งเรือยาวอันนี้ต้องขอไปด้วยนะครับ27นะครับที่จะเป็นขบวนแห่เรือพระบกชักผมพระป้าตักบาเทโวแล้วก็เหลิมแข้งขั้นเรือยาวนะแล้วก็27ถึง31ตุลาคมกับชมการแข้งขั้นเรือยาวขึ้นโค่นชิงธงชิงถ้วยพระราชทานและชิงโล่พระราชทานนะอันนี้ก็ผมก็ได้มาจากใน Facebook

0: นะไม่รู้ว่าคนทำนี่น่าจะเป็นมือสมัครเล่นเพราะว่าพิษเพหน้างานบ้านเราเนี่ยมันต้องขึ้นโค่นชิงทองชิงโล่แหละถ้วยประราชทานไม่ใช่ชิงถ้วยประราชทานเพียงอย่างเดียวไม่รู้มาจากในบ่าวนี้ที่ทำไอ้เพศตัวนี้นะผมก็ซื้อบือปล่อยอ่านเข้าไปกันแหมเอ้ยต้องก็ไปพี่น้องชาวลังส่วนอย่างแรงนะเอานั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาบอกกันก่อนเห็นเหรอก็ไปดูเรื่องต่อไปครับข้อเชิญรวมทอดกฐินสามัคคีวัดทำข้าวเกี๊ยบในปีนี้จะมีคุณชดนลินเกิดส้มผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอดีตผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นเจ้าภาพทอดกฐินรวมกับบริษัทกบีบาดาลซ่องพันนาจำกัดโดยนายพันพรมวิเศษนะเพื่อที่จะได้รวมกันสืบสานประเพณีทอดกฐินนันดีงามทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมสร้างกุศลนั้นเป็นสิริมงคลแก่ทุกฐานทุกครอบครัวเอาก็เรียนเชิญนะครับคือเราจะถือว่าเป็นการทอดกฐินในกับวัดทำข้าวเกรียบนะแล้วก็อยากจะให้ลูกหลานชาวตำบลบ้านโคนอำเภอลังส้วนนะครับได้ไปบวชเป็นพระที่วัดทำข้าวเกรียบกันแบบยาวๆนะลูกหลานเราจะได้มีโอกาสดูแลวัดพัฒนาวัดทำข้าวเกรียบเพราะว่าจะได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพี่น้องชาวตำบลบ้านควนอีกวัดหนึ่งอนาคตจะได้มีพระที่ดีๆสมบูรณ์แบบนะมาเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็เป็นนักพัฒนาอันนี้ก็บอกท่านผู้ฟังกันไว้ทีนี้เราไปดูเรื่องก้องการอัญเชิญถ้วยพระราชทานมาหมอแก่เยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทยครั้งที่20วันที่3กันยายน2569กับนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการจัดงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติครั้งที่20ประจำปี2569โดยมีนายกอบจ.ชุมพรหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนเขาจัดกันที่โรงเรียนสะอาดประเดิมวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายไกรวังสร้างขะซ่ากับผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดประเดิมวิทยาท่านได้กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและดำเนินรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ภาษาไทยทุกกองโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับรวม21ทักษะครอบคลุมการคัดลายมือการเขียนตามคำบอกการเผยพจนานุกรมและการแต่งคำประพันธ์ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาในจังหวัดชุมพรถูกสร้างกัดรวม113แห่งมีนักเรียนค่ารวมมากถึง 1,175 คนเลยนะครับท่านผู้ฟังน่าสนใจมากนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านได้กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนและสถานศึกษาที่ได้รางวัลว่าความสำเร็จในครั้งนี้แสดงถึงความภาคเพียรและทักษะที่เฉียบฉันและก็เน้นย้ำถึงพระอำนาจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ่มนาถบ่ผิดที่ทรงมีพระอำนาจไว้ว่าเรามีโชคดีครับที่มีภาษาของตนเองมาตั้งแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างหญิงที่จะรักษาไว้ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานและต่อยอดวัฒนธรรมภาษาไทยจึงเป็นภารกิจที่สำคัญโดยพ้นการแข่งขันคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละระดับที่ได้รับถ้วยประธานรางวัลครับในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง3ได้แก่โรงเรียนสหศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้แก่โรงเรียนอนุบาลชุมพรและก็ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ได้แก่โรงเรียนส้วนซี่วิทยาอำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรเอ้าแม่เอ้ยก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอชื่นชมบรรดาคณะครูภาษาไทยของแต่ละโรงเรียนรวมถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้เป็นกำลังสนับสนุนให้ลูกหลานของเรานะได้รู้จักภาษาไทยที่ลึกซึ้งและท่านอย่าลืมนะผมบอกก่อนเลยนะถ้าจะเรียนระดับสูงเนี่ยภาษาไทยของพวกเราเนี่ยมีความสำคัญนะครับในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยเพราะเป็นวิชาบังคับผีฐานจะต้องพลาดไม่ได้ในทุกมหาวิทยาลัยในทุกคณะวิชาครับนะบางคนเนี่ยติดภาษาไทยเพราะว่าไม่พลาดนะพูดง่ายๆเรียนมาลูกี้ลงอีกรอบกี่ครั้งแล้วนี่ไม่ได้รวมถึงพ้นหน้าผมทีเดียวผลทางภาษาไทยภาษาอังกฤษเห็นไหมโมแล้วเอาไปพักกันสักแป๊บหนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันไหมครับ
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำรังการ

0: จาร์ดล่างหลูฟูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซ่าคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอนดีซีและเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอนอีต่างหากเลือกสร้างล่างหลูฟูกเลือกโรงกองไทยซ่าคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631 โรงกองไทยซ่าก้นรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
1: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายซ่าทิศกันต่อท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องผลไม้ชุมพรเวลานี้ปัญหาค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรโดยเฉพาะพี่น้องชาวส่วนบางพุทธหลายคนนี้ไม่ยอมขึ้นไปซ้อยไปตัดไปเอาลงมาเลยเพราะว่ามันไม่คุ้มนะบางส่วนหลายส่วนงานก็พยายามช่วยเลือกกันพ่อเมงก็ดูในเพจที่เขาบอกว่าจะให้ซื้อได้กา150บาทน้ำหนักประมาณ4โลครึ่งส่งฟรีแล้วพวกนี้นะก็สร้างไปให้ผักผวก 4-5 กานะแต่ว่าหลายคนที่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนอะไรต่อไรนี่ก็อาจจะคือเป็นส่วนย้อยๆเล็กๆน่าเห็นใจครับเพราะราคามันถูกมากไม่รู้วันนี้ที่อ่านข้าวนี่ราคาถูกแพงขึ้นหรือยังนะเดี๋ยวต้องโทรถามบ่าวมือน้องเบาให้มันให้แก่ช่วยแล้วอีกนึงแต่ว่าในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเนี่ยขอรวมกับกรมการค้าภายในและสายการบินที่เข้าร่วมโครงการได้แก่แอร์เอเชียและก็นกแอร์ก็มีแก่ต้องสายการบินนั่นแหละที่บินมาชุมพรนะนะเขาบอกว่าชอบผลไม้ชุมพรและบินกลับได้บายโดยโรดผลไม้สดตายเครื่องบินฟรี10โลเลยนะครับท่านผู้ฟังนะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรรวมกับกรมการค้าภายในและสายการบินแอร์เอเชียและนกแอร์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคต้นไม้ผลไม้ก็ไปต้นไม้บริโภคไปได้ย่อยหมอบซิดโลดผลไม้สดตายเขืองฟรี10กิโลกรัมครับนั่นกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งและกระตุ้นการบริโภคผลไม้คุณภาพดีจากแหล่งผลิตในจังหวัดชุมพรสู้มือผู้บริโภคโดยตรงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนผลไม้โดยรับกองบรรจุผลไม้ได้ที่จุดบริการท่าอากาศยานชุมพรนะครับกระเหลไม้บริการตั้งแต่วันที่1กันยายน2565เป็นต้นไปหรือจนว่ากองจะหมดเขามีกองจำกัดเพียง500ใบนะครับก็ผู้โดยสารที่สนใจรับซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข4ข้อนะครับ1เฉพาะผลไม้สดเท่านั้นแล้วก็จำกัดน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนส่องผลไม้ต้องไม่เปียกชื้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกองบรรจุพันระหว่างการเดินทางสามชายกองเฉพาะของกรมการค้าภายในต้องบรรจุในกองของกรมการค้าภายในที่ได้รับจากจุดบริการของท่าอากาศยานและปิดผนึกให้มีชิดด้วยเทปกาวหรือสายรัดให้เรียบร้อย 4. ห้ามนำทุเรียนขึ้นเขื่องห้ามนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นรุนแรงโลดใต้ท้องเครื่องบินหรือทำขึ้นเอานำขึ้นห้องโดยสารอย่างเด็ดขาดข้อเชิญชวนผู้โดยสารขับรวมสนับสนุนผลไม้ไทยชายสิทธิ์ดังกล่าวได้แล้วที่ท่าอากาศยานที่รวมรายการแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รวมกันรุดนุ่นผลไม้คุณภาพของจังหวัดชุมพรโดยการซื้อเป็นของฝากแล้วก็นำกลับบ้านได้อย่างสะดวกเพื่อรวมไรสร้างรายได้และส่งกำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ของเราอันนี้ต้องขอบคุณกรมอะไรนะกรมการค้าภายในพาณิชย์จังหวัดและรวมถึงสนามบินชุมพรนะครับแล้วก็สายการบินแอร์เอเชียแล้วก็นกแอร์อย่างสูงจริงๆที่ทันใดให้การสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวชุมพรของพวกผมถึงแม้ว่ามันอาจจะได้เอานะเพราะไม้เต็มทีก็ไม่น่าจะเกิน 5,000 โลไม่ถ้าทีจะน่าจะค่ายได้นะแต่ว่านั่นแหละก็อย่างเห็นถึงความมีน้ำใจของหน่วยงานเหล่านี้นี่แหละครับคือที่นี่บอกว่าไอ้วางแผนนั้นวางแผนได้วางแผนดีถึงเวลาเนี่ยแต่จะวางแผนเพื่อเมื่อไม่ได้เอาแผนมาปฏิบัติเลยมันจะมีประโยชน์ไรนะถึงผมก็เข้าใจนะครับเราเองเนี่ยมันคาดได้หรือไม่ครับคาดผู้นำทางการเมืองที่มีคุณภาพคาดคนที่จะติดตามอย่างจริงจังและทำงานเป็นตอนนี้ผมต้องครับนะเราคาดหมักหมากเลยเวลานี้ตั้งแต่ระดับอบต.ระดับจังหวัดอย่างดีนะครับที่มีนายกโกงที่แกแอคทีฟแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกไปในทางงานอีเวนต์ที่เวลาเป็นปัญหาชาวบ้านเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้เห็นแอคชั่นของท่านนายกอบจ.ชุมพรที่ชื่อว่านพรุสิทธิ์ทักเขาไรนะอันนี้ก็ต้องมีจ้างกันตรงไปตรงมาลูกน้องคนไหนจะคล่องคล่องท่านนายกโกงจะโกรธจะเกลียดผมก็ผมมาไม่ได้สนใจครับผมพูดจริงนะอีกทั้งสามซ้อๆของเราเนี่ยท่านอาจจะแอคชั่นหมาท่านอาจจะประสานงานหมาหรือท่านอาจจะดำเนินการประสานงานแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นค่าอันนี้ผมก็ให้คะแนน ระดับกลางๆเท่านั้นเองผมไม่

0: จะหยินข้าเลยวะซอซ่อเราสามคนเนี่ยทำไรที่ช่วยเลือพี่น้องชาวสวนผลไม้นี่ไม่ได้โจมตีนะครับยังรักเคารพแต่สามทันเสมอมาเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้วางผลประโยชน์เป็นตัวเงินตัวทองสักเลยไม่เคยคิดแบบนั้นถึงแม้ว่าเจอหน้าทีไรท่านก็จะช่วยเลือดูแลผมอยู่เป็นประจำแต่ว่าความเดือดร้อนชาวบ้านต้องมาก่อนความต้องการส่วนตัวผมขอแบบนั้นนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านจะเลวร้ายนะครับเพียงแต่ทีมงานของท่านอาจจะไม่มีคุณภาพผมว่าแบบนั้นนะส่วนใหญ่จะประเภทเฉลี่ยนายจนลืมนึกข้อเท็จจริงพอรู้พอใครมาเสนอแหนะข้อปัญหาชาวบ้านนี่ก็กีดกันแม้ถึงนายหัวนี่มันไม่ได้ครับเรื่องวันนี้ต้องเอาเรื่องปัญหาชาวบ้านมาผู้เรียนรู้ฟังสมัยที่ผมทำงานกับท่านสุวรรณพลังเนี่ยแกไม่เคยเราต้องมาหนังเฉลี่ยกันเลยนะครับแกถ้าท่ามึงปัญหาชาวบ้านเลยก็จะลงไปดูท่านจะเห็นว่าสมัยนั้นเนี่ยมังคุดเนี่ยผมเองเนี่ยบ่าอูดเองเนี่ยท่านสุวรรณเองเนี่ยปิดถนนเลยนะเห็นเหรอเสียงขุกเสียงตารางถึงที่สุดเนี่ยคืนเดียวผู้ว่าการจังหวัดชุมพรสมัยนั้นทันมอมอะไรจะหลุดโหลดอ่ะปฏิทินจะหลุดโหลดอ่ะแก้ปัญหาได้ครบเรียบร้อยหมดแล้วก็ล่างจากวันนั้นมาสมัยก่อนในพันธุ์จังหวัดยังไม่เก่งเมื่อเดาสมัยนี้นะไม่ได้บอกก่อนแล้วผู้จ้าโอ้ยไม่ใช่เรียบร้อยมากครับทันอะไรสวัสดีเนี่ยนะแต่หวานนั้นแหละเฉพาะพันธุ์จังหวัดเนี่ยมันพาวเวอร์มาพอไหมครับนี่แค่ได้เครื่องบินมาส่งได้บ่าวโอ้อันนี้สอทอเทศบาลลังส่วนเปิดเพจนะก็ยังพอได้แล้วไม่รู้จะได้สักกี่โลก็ไม่ได้รายงานมาจนถึงวันนี้ค่ายได้กี่โลแล้วนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะเอาไม่ว่าจะเป็นทันซอซอหรือว่าจะเป็นใครเรื่องการมีพระวิจารณ์เป็นเรื่องปกติของนักข่าวอย่างผมแกไปเสียเรียดกับมันแกปัญหาชาวบ้านผมก็ดีใจเลยจะด่าผมได้ถ้าฉันแกปัญหาชาวบ้านแล้วท่านมาด่าผมเนี่ยผมไม่โกรธเลยนะครับเอาไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกสร้างกันยาจนถึงวันที่อะไรที่เขาเตือนนั้นฝนเริ่มมาหมาขึ้นนะครับเพชรบุรีประจวบนี่ยังมี30แต่ตั้งแต่ชุมพรยันนราธิวาสพุ่มฝนเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างน้อย 40% ขึ้นลมก็จะแรงขึ้นเห็นนะนะออกไปไกลๆจะสูงกว่า2เมตรเห็นนะเอาตรงไหนที่ฝนตกก็จะสูงมากขึ้นพี่น้องชาวเรือก็คงจะสาบกันแล้วระมัดระวังกันทั้งนิดนะครับนะเอาเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านได้ปลอดภัยจากการเตือนพายุฝนในช่วง 4-5 วันข้างหน้านี้นะครับนะเอาเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังกันทั้งนิดครับเวลาเมื่อพอดีคุยพงษ์ชัยมาเลข0841880808เป็นเบอร์ไลน์นะครับแอดกันเข้ามาได้ต่อชาวพกกันไม่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามมาฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่ะประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: ป็นช่วงเวลาดีๆค่ะยามเช้าคุณผู้ฟังค่ะสำหรับวันศุกร์นะคะเร็วจังเลยเนาะศุกร์ที่4กันยายนค่ะ2569มาทักทายกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับการเดินทางในช่วงเวลายามเช้ากันตรงนี้รายงานตัวประจำการอยู่ตรงนี้ที่เดิมค่ะกนกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นนะคะยังคงแชร์เรื่องดีๆนะเรื่องอะไรที่แบ่งปันกันได้เรื่องอะไรที่เป็นความสุขหรือส่งมอบนะคะสิ่งดีๆแบ่งปันในช่วงรายการนั่นเองค่ะก็เติมเต็มกันนะคะมีเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องวันนี้เรื่องอะไรดีคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนที่ดูรายการโหนกระแสก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยอยากจะเป็นคุณนายคุณตำรวจเขาประกาศหาคุณนายอยู่ค่ะคุณผู้ฟังคะนี่สมัครได้ไหมอายุเกินหรือเปล่าคะไม่รู้อายุเกินหรือเปล่าแต่ว่าอยากเป็นคุณนายตำรวจค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: เหตุการณ์เรื่องราวผู้หมวดช้ำรักนะคะรับสมัครคุณนายอายุ30นิดนิดอายุไม่ได้แล้วอ่ะสิคือภรรยาไปแอบมีชู้ตอนที่ผู้หมวดเนี่ยเข้าเวรนะคะพาเมียเนี่ยไปหัดขับรถนะแล้วอยู่ไปถูกตาต้องใจกับคนสอนขับรถได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะผู้หมวดสมภพค่ะเผยในรายการหุ่นกระแสให้เมียทุกเมียตัวอย่างทุกคนนะคะได้เขาเรียกว่าดูเป็นแบบอย่างนะคะสำหรับสามีคนที่ทำงานนะโดนนอกใจปัจจุบันได้หย่ากับภรรยาเก่าแล้วนะคะแล้วก็พี่หนุ่มกรรชัยก็ถามว่าอ้าวพี่มาเนี่ยพี่อยากได้อะไรผู้หมวดก็ตอบอย่างชัดเจนว่าต้องการนะคะต้องการรับสมัครเมียใหม่พร้อมประกาศคุณสมบัติชัดกลางรายการเลยค่ะ 1. ต้องซักรีดเสื้อผ้าให้เมียก็ไม่ทำนะคะ 2. ต้องทำงานบ้านเป็นจ้ะล้างอะไรนะล้างจานกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยโดยเบสิกอะนะอ่ะกับข้าวไม่ต้องทำสั่งได้นะเสาร์อาทิตย์ไปเดินเที่ยวห้างได้ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์จ่ายให้หมดไม่ต้องจ่ายเองให้เงินเดือนละ 30,000 ขออายุ30นิดๆไม่เกิน40ห้ามมีชู้เด็ดขาดต้องเปลี่ยนจากนางสาวใช้คุณนายแทนเพราะเป็นตำรวจสัญญาบัตรนะคะแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันอย่างถูกต้องมีสินสอดให้จัดพิธีตามธรรมเนียมนะถ้าพี่จากไปก็ได้มรดกทั้งหมดนี่คือการประกาศผ่านทางรายการกันเลยทีเดียวโอ้โห
1: กนกพรออนแอร์

0: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: บอกไปถึงสาวๆอายุประมาณ30นิดๆนะคะเขาบอกว่ามีเพจด้วยนะช่องทางติดต่อคนติดต่อไปเยอะเลยคุณผู้ฟังก็มีอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวนี้

เวอร์ชันที่ดีที่สุดคืออะไรคะก็เป็นเวอร์ชันที่ร่างกายแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองทานอาหารดีๆนอนหลับให้พอตื่นมาแล้วสดชื่นนะออกพาตัวเองไปทำในสิ่งที่เราอยากทำนะคะในช่วงเวลาที่เรายังทำไหวโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนำมาฝากกันผ่านทางเริ่มต้นนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะมีลูกกรุงเพราะๆยามเช้ากับการเพิ่มเติมเพลงเพราะๆกับการทำงานนะคะอยู่ตรงไหนก็ขอให้มีความสุขคุณผู้ฟังนะคะเรื่องราวของการเริ่มต้นช่วงเวลาดีๆตรงนี้ออนแอร์กันนะคะ

แบ่งปันความสุขกันนะคะมีคนแซวหลังไมค์บอกว่าไม่บอกให้เขาไปสมัครบ้างเหรอนุ่นก็เลยบอกว่าแฟนรายการอสมทเกิน30นิดๆทุกคนนะคะหัวเราะดูแบบว่าไอ้นี่มาคือเกินทุกคนไปสมัครไม่ได้หรอเป็นพี่เลี้ยงได้อยู่โอเคอ่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขชวนเช้าๆชวนกันหัวเราะบ้างหัวเราะให้น้ำหูน้ำตาไหลเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าร่างกายหัวใจมันกระปี้กระเป๋านะคะเราก็ต้องแบบสูบฉีดเลือดลมจะได้เดินได้ดีค่ะก็ทักทายกันยามเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วอย่าเหี่ยวอย่าอมนะคะอย่าอมวันศุกร์แล้วบางคนบอกว่าโอ๊ยวันศุกร์แล้วอมมากอมมาเพราะว่าเราจันทร์ถึงพฤหัสก็เต็มที่กับชีวิตมามากนะคะจะทำงานจะอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นวันศุกร์ห้ามอมเราต้องสดชื่นชนิดที่ลืมไปว่านี่เราวัยไหนเราก็จะต้องเป็นวัยที่สดชื่นอยู่เสมอต่อให้มันส่วนทางกับความเป็นจริงก็ตาม ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขเมื่อสักครู่เพลงขอสละรักจากพี่แป้นแหลมทรายนะคะสายยันสัญญามอบทุกเสียงทุกสายพี่หนุ่มโมสองพี่อิทธิ์พนารายณ์พี่ปรียาแฟนรายการดีเจพี่โอทุกคนเลยจัดไปให้แล้วนะคะทีนี้ของพี่ปรียาวันนี้หลายสายแต่เช้าเลยนะคะคึกคักดีนุ่นชอบ พี่ปรียาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวของพี่มีบุญเดี๋ยวจัดให้เพราะพี่รักจริงช่วงหน้านะคะของพี่หนุ่มช่วงหน้าจะได้ฟังเดี๋ยวไม่จบนะนักโทษรักของพี่ปรียานักโทษรักเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะอุ้ยเวลาก็จนเจียน นักโทษรักจ้ะของสุเทพใช่ไหมคะจัดไปเดี๋ยวหาก่อนนะหลายเวอร์ชันมากสุดเทพนักโทษรักมาละเดี๋ยวจัดไปเลยนะคะเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงฟังข่าวกันสักครู่หนึ่งพักเบรกกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมกับละครออนแอร์นะคะ077641567ค่ะ

0: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายชี้โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปงดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอาทิงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว

0: พุทธศักราช2560หากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเร่งดัน SME ใช้สิทธิ์ FTA ลดต้นทุนเพิ่มแต้มส่งออกนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ผ่านการใช้สิทธิประโยชน์จากการตกลงการค้าเสรีเพื่อลดต้นทุนทางภาษีเพิ่มโอกาสเข้าสู่การค้าต่างประเทศเร่งเตรียมผู้ประกอบการรองรับความต้องการการตกลงการค้าเสรีไทยEFTA ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี70ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รายงานช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน69ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA รวมมูลค่า 48,069 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.57 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิร้อยละ 80.83 มูลค่าสินค้าส่งออกได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ FTA รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า FTA สามารถช่วยลดต้นทุนสร้างแต้มต่อสินค้าไทยได้จริงแต่รัฐบาลมองว่ายังมีช่องว่างในการเพิ่มการใช้สิทธิ์โดยเฉพาะบางตลาดที่ผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากสิทธิทางภาษีไม่เต็มศักยภาพจึงต้องเร่งแก้ข้อจำกัดด้านข้อมูลความเข้าใจกฎถิ่นกำเนิดสินค้าขั้นตอนการใช้สิทธิ์เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าถึงประโยชน์ FTA ได้มากขึ้นไทยตอนบนยังต้องเฝ้าระวังฝนจับตาน้ำโขงสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนช่วง 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดจากน้ำที่ไหลลงมาตอนบนประกอบกับหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมแม่น้ำส่วนพายุโซเดลขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงแล้วโดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์

0: 104.75สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
4: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
5: ซองสีแดงนี่แรงก็แคร์เข้มข้นก็สูงชายก็น้อยดี
4: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

พี่รักจริงนะคะด้วยความตั้งใจคนเรามีความรักที่จริงใจต่อกันนะคะก็นำพาซึ่งความสุขนะคะมอบให้กันและกันเป็นสิ่งที่ดีค่ะกับงานเพลงพี่มีบุญขอมาตั้งแต่เบรกที่แล้วเพราะพี่รักจริง1 BK Band นะคะสำหรับช่วงเวลายามเช้าของเราเบรกที่2แล้วค่ะกนกพรออนแอร์ส่งต่อความสุขกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาและอยากฟังนุ้นก็จัดให้ตามคำขอมอบทุกเสียงทุกสายเหมือนเดิมค่ะในงานเพลงจากพี่หนุ่มมูสองรักจนขาดใจทุนทองใจนะคะจัดไปแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวสุขภาพชวนรู้กันรวมไปถึงงานเพลงดีๆที่เลือกมาด้วยและเบรกหลังก็คือสองเสียงสองสายหน้าใหม่ของเราด้วยนะคะ

0: งานเพลงดีๆนะคะสำหรับพี่สาวละแม่นะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะหัวใจเผลอนะคะของยอดรักสลัดใจนะคะช่วงเวลาของการส่งต่อแบ่งปันความสุขมอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะช่วงเวลาตรงนี้มาอัปเดตเรื่องราวสุขภาพชวนรู้ค่ะชวนทุกคนรู้และก็การได้ดูแลตัวเองนะคะเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากๆเลยนะคะใครจะดูแลตัวเราได้ดีเท่าเราก็ย่อมไม่มีนะตัวเราเนี่ยดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วค่ะมาอัปเดตกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้นะคะในเรื่องราวของเรื่องใกล้ตัวค่ะนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าการได้ดูแลตัวเองดูแลสภาพใจดูแลสภาพกายนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในการใช้ชีวิตของเราก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่เราต้องเลือกเหมือนกันนะคะจากแหล่งที่เชื่อถือได้จากแหล่งที่มันเดี๋ยวนี้ผักที่เราซื้อคุณผู้ฟังคะผักที่เราซื้อก็ย่อมมีสารปนเปื้อนต่างๆเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าก็ปลูกเองเราก็ปลูกเองไม่ได้ทุกชนิดหรอกค่ะแต่วิธีการล้างเนี่ยเลยสิคะก็คือเราต้องล้างด้วยอะไรล้างด้วยเบกกิ้งโซดา10นาทีล้างน้ำสะอาดนะคะให้สารเคมีที่มันปนเปื้อนมาเนี่ยหลุดร่วงไปสาเหตุของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มาจากส่วนตรงนี้ด้วยคือสารปนเปื้อนสารเคมีที่มีอยู่ในผักเราก็อยากทานผักและผลไม้ที่ในปริมาณตามที่เราต้องการหรือว่าทานเยอะมันดีนะแต่เราก็แอบกลัวสิ่งที่แอบแฝงอยู่ตรงนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเลือกผักผลไม้จากแหล่งที่เชื่อถือได้สองคือได้มาแล้วเอาไปล้างนะคะจะล้างด้วยเบกกิ้งโซดาล้างด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะด่างทับทิมต่างๆเหล่านี้ต้องมีต้องล้างนะคะช่วยลดเขาเรียกสิ่งปนเปื้อนได้มันจะเทียบแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะคุณฟังค่ะเพราะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยเรื่องราวใกล้ตัวนะคะเพื่อลดการเกิดโรคภัยไข้เจ็บค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @วิรัติสิน
0: พรินซ์วิรัติสินนะคะสอบถามเรื่องราวเรื่องของสุข

ภาพนะคะวันนี้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการตรวจฮอร์โมนเพศชายมาฝากกันค่ะหนุ่มๆ นะคะนะใครที่ต้องการสนใจตรวจเช็คระดับฮอร์โมนเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ชายเนี่ยนะคะสามารถไปตรวจได้นะเขาสามารถมีตัววัดระดับฮอร์โมนนะคะด้วยแพ็กเกจตรวจฮอร์โมนเพศชายค่ะนะคะซึ่งจะมีรายการตรวจทั้งหมด12รายการด้วยกันนะคะจากปกติ 4,290 บาทพิเศษเหลือเพียง 2,390 บาทราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเริ่มนะคะเขาเรียกรีเช็คได้นัดหมายสอบถามปรึกษาพูดคุยได้นะคะ0775425950ตรวจสุขภาพปริ้นวิรศิลป์นั่นเองค่ะในงานเพลงจากหนุ่มมูเจ็ดหาดยายบอกว่าขอเพลงรอเป็นคนถัดไปมอบพี่อิทธิ์พนารายมอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกคนด้วยนะคะก็จัดไปตั๊กแตนชลดาดูแลความสุขกันตรงนี้ด้วยค่ะช่วงรายการ

กับงานเพลงดีๆนะคะในช่วงรายการด้วยฝากถึงเรื่องราวบ้านไหนที่โอ้โหมืดมองไม่เห็นนะคะเสี่ยงต่อขโมยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเดี๋ยวนี้เงินทองมันหายากค่ะคุณฟังคะหรือว่าบ้านเราอยากติดไฟเพิ่มเราก็ไม่ต้องวุ่นวายจ้างช่างเสียเงินเสียเวลานะคะแถมค่าไฟอาจจะขึ้นทุกเดือนด้วยวันนี้นำเสนอเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์ค่ะมาด้วยกำลังไฟที่สูงถึง

0: 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะคะครอบคลุม300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงค่ะปรับมุมได้ไม่ต้องกลัวเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจไม่กับสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์นะคะตอนนี้รับไปเลยฟรีอีก1รับโคมไฟ LED 2อันรับแว่นตากันแดดคลับแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990ค่ะจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยนะคะช่วงเวลาดีๆกันค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: ต่อเนื่องด้วยงานเพลงตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับน้องติ๊กหลังสวนขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงลูกชาวบ้านของสันติดวงสว่างค่ะกับงานเพลงตรงนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวหลังงานเพลงนี้มา2เสียง2สายหน้าใหม่กันนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ใครอยากจะฝากเพลงไปถึงใครใครอยากจะฟังเพลงอะไรเตรียมกดนะคะ07-64-1567หลังเพลงนี้ค่ะเจอกัน

0: มาพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายมาจ้าปล่อยสายว่างแล้วอ้าวติดมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวให้มันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหน่อยนะคะเหมือนทรมานใจใครอ้าวสวัสดีสายแรกค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้โหนี่จองหน้าไมค์เลยใช่ไหมคะ
2: วันน
1: ี้
2: โชคด
1: ี
2: จ
1: ัง
2: เลย
1: วันนี้โชคดีจังเลยพอวางสายปุ๊บพี่ปริยาโทรติดเลยนะคะฟังเพลงอะไรดีคะวันนี
2: ้ละหมาดอารมณ์ค่ะ
1: ละหมาดอารมณ์
2: ของอีวาน่า
1: จ้าม
2: อบให้พี่หนุ่มหมู่สองแล้วก็พี่เขแล้วก็พี่หนุ่มหมู่เจ็ดด้วยนะ
1: ได้เลยจ้า
2: ไอ้คุณอิปันารายแล้วก็คุณเอ็ดที่แหลมทรายทั้งสองคนนั่นแหละ
1: ฮะได้เลยจ้า
2: ทุกเขียนทุกสายจ้า
1: จัดเลยนะจ้าขอบคุณมากรอฟังค่ะพี่ปริยาสวัสดีค่ะสายแรกนะคะสายที่สองมาจ้าสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ สวัสดีครับโอ้โหนี่ถ้าแบบว่าภาคเสียงนี่เป็นอาชีได้เลยนะคะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณมากคร
1: ับเสียงเพราะอยู่เขาเรียกว่าในตำนานนะคะแบบเสียงหล่อมาเลยวันนี้หนุ่มซันนี่วิลอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อยากฟังชักลบคร
1: ับ อะไรนะคะ
3: ช
1: ัก
3: ลบ
1: ชักลบของใครคะ
3: บอเบิ้ล300ครับผม
1: บอเบิ้ลนะคะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: พิเศษให้ใครคะ
3: พิเศษให้กับท่านคือเปิดโอกาสให้ผมได้เข้างาน
1: เขาไม่ได้เปิดโอกาสหรอกโทรติดมา
3: ไม่ครับก็เปิดโอกาสให
1: ้อ
3: ๋องมเข็มในทะเลง่าย
1: โอเคงมเข็มในทะเลง่ายกว่าโทรติดยากเหรอคะอ๋อเอาพิเศษให้ใครอีกขัดจังหวะเมื่อกี
3: ้ทุกท่านที่ชื่นชอบเพลงนี้นะครับผม
1: จ้ะ
3: แล้วก็ผู้ที่กำลังฟังคลื่นโอสมทชุมพรแห่งนี้ด้วยนะครับผม
1: ครับผมโอเคได้เลยเดี๋ยวรอฟังนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะน่ารักน่ารักสองเสียงสองสายของเรานะคะตามคำขอจัดไปให้เลยนะจ๊ะฟังกันเพลินๆมีความสุขกับการรับฟังอสมทขอบคุณมากๆพี่ปริยาแล้วก็นะคะหนุ่มซันนี่วิลด้วยจ้าก
0: นกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

กับงานเพลง2เสียง2สายนะคะฟังก์ชันชักทกบอบเบิ้ล300แล้วก็งานเพลงนะคะสำหรับละหมาดอารมณ์ด้วยขอบคุณมากๆทั้ง2เสียง2สายด้วยนะจ๊ะอ่ะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ด้วยเสิร์ฟกาแฟก่อนละสายละจ๊ะได้จ๊ะสำหรับอยากสุขภาพดีขาดกาแฟไม่ได้หรอกจากกาแฟสุดยอดหวานจัดไปเลยละบลัคคอฟฟี่มิกซ์นะคะกาแฟสุดยอดหวานชายหวานแทนน้ำตาลเพื่อสุขภาพเราก็คุมทั้งน้ำตาลคุมทั้งไขมันลดความเสี่ยงของโรคที่จะเกิดขึ้นด้วย42ต่อห่อ219บาทค่ะส่วนแบล็คคอฟฟี่มิกซ์ไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักนะคะช่วยเรื่องของมวลกล้ามเนื้อมีคอลลาเจนด้วยช่วยเรื่องผิวพรรณค่ะนะคะเพราะนั้นชะลอวัย42ต่อห่ออันนี้265บาทสายเข้มใครที่ชอบเข้มๆใครที่ชอบสายดาร์ก นะคะกาแฟดำจากคอฟฟี่ฟาร์มค่ะเป็นกาแฟคุณภาพจากคอฟฟี่ฟาร์มนะคะคอกาแฟต้องหลงรักเข้มข้นหอมไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นด้วยเมล็ดกาแฟก็คัดสรรจากแหล่งคุณภาพลองแล้วจะติดใจแนะนำบอกต่อได้เลยนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรได้นะคะสอบถามได้ซื้อเป็นของฝากได้0899672216077536399ช่องทางไลน์ก็ได้สะดวกค่ะแอดไลน์เข้าไปนะคะพิมพ์เครื่องหมายแอดไลน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุ่มพรนะคะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ผ่านทาง 90.75 MHz นั่นเองนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆผ่านทางอสมทค่ะดูแลกันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะในงานเพลงของพี่เขียวบอกว่าขอเพลงบนแก้กลุ่มดำแดนสุพรรณนะคะก็จัดไปในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเพลงค้างหลายเพลงมากเลยจ้ะเดี๋ยวทยอยจัดไปนะคะ

กับงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะพีทแหลมทรายขอมาคนที่ใช่แต่ไร้สิทธิ์นะคะช่วงเวลาดีๆก็แบ่งปันกันมอบทุกเสียงทุกสายเลยนะคะผ่านทางอสมทดูแลแชร์ความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะเมื่อสักครู่ก็ดูเรื่องราวข่าวสารคุณผู้ฟังคะนะตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ AI เนี่ยโอ้โหมันทำงานกันแบบว่าแทบจะไม่ต้องใช้สมองกันเลยทีเดียวอัปเดตล่าสุดนะคะนิวยอร์กเนี่ยสั่งแบน AI ในโรงเรียนประถมมัธยมนะคะช่วงมัธยมต้นนานกว่า1ปีสั่งเข้มงวดในเขาเรียกเข้มงวดที่สุดเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้เกิดวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะทางการนิวยอร์กประกาศระงับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI ที่เกี่ยวข้องนะคะกับนักเรียนในโรงเรียนประถมและมัธยมต้นค่ะซึ่งนโยบายนี้เนี่ยเป็น1มาตรการควบคุมเทคโนโลยีในห้องเรียนที่เข้มงวดที่สุดในสหรัฐอเมริกาเพราะผลกระทบต่อนักเรียนเกือบ 600,000 คนหรือคิดเป็น2ใน3ของนักเรียนทั้งหมดในระบบโรงเรียนของรัฐบาลของนิวยอร์กทำไมเขาถึงสั่งแบน AI เขาบอกว่าเพื่อปกป้องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กค่ะโอ้เดี๋ยวนี้นะมันดูห่างเหินไหมคะอะไรเราก็คีย์ลงเจนลง AI นู่นนี่นั่นนะคะความต้องการของเวลาค่ะเพื่อประเมินผลกระทบและการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะในส่วนตรงนี้นั้นการสั่งหยุด AI 1ปีเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลการมาศึกษาวิจัยผลกระทบต่อเทคโนโลยีอย่างจริงจังตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะต่อนักเรียนครูผู้ปกครองพนักงานของรัฐที่ได้รับนะคะในส่วนตรงนี้กันด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะนำมาฝากนำมาแชร์กันนั่นเองค่ะหนึ่งงานเพลงจากป้าแดงนะคะอกหักซ้ำสองมอบนะคะป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งแฟนรายการดีเจพี่โอทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายว่าสองงานเพลงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพักเบรกกันฟังข่าวจนชั่วโมงช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเปิดประชุม Data Center นัดแรกรับทราบข้อกังวลประชาชนส่งภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นลดผลกระทบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกำหนดทิศทาง Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับการท้าทายและการใช้ไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหน้าที่ภาครัฐต้องเร่งกำหนดมาตรการลดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นฝากให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายให้ชัดเจนด้านผู้ว่าชัดชาติยอมรับกฎหมายมีช่องว่างชงทบทวนแก้ผังเมืองนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center พื้นที่กทม.ว่า

0: กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบที่ถนนพระราม9ซอย6จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันแต่เมื่อมีข่าวมีการร้องเรียนเข้ามาในส่วนของกทม.จะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองการเปิดให้ใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆมีการก่อตั้ง Data Center 6จุดแต่ได้รับอนุญาตเพียง3จุดการประชุมวันนี้จะพูดคุยเรื่องผังเมืองและคำจำกัดความของ Data Center ว่าจะต้องมีขนาดเท่าใดต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ขณะที่คอพอจับตาเสียง Data Center เดินหน้าตรวจสอบเชิงป้องกันและเปิดข้อมูลให้ความรู้ชุมชนนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าลงพื้นที่ร่วมกันกับนายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจติดตาม Data Center 2แห่งได้แก่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damax Digital Thailand เขตสวนหลวงโดยดูระบบการทำงานด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและเห็นว่าเสียงประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากเป็นหนึ่งข้อกังวลของประชาชนจึงแนะนำให้มีการตรวจวัดระดับเสียงร่วมกันเพื่อให้ทราบข้อมูลและความสามารถในการวางแนวทางป้องกันหรือแก้ไขทั้งนี้ Data Center ทั้ง2แห่งที่ลงพื้นที่ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องเสียงโดยคพ.แนะนำผู้ประกอบการพิจารณาจัดทำแดชบอร์ดเป็นข้อมูลระดับเสียงเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถรับรู้และติดตามข้อมูล Data Center ทั้ง2แห่งซึ่งยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมโดยระบบทำความเย็นมีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
8: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
9: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ในงานเพลงจากพี่อิทธิ์พนารายณ์ที่ค้างไว้นะคะสำหรับจากใจต้นข้าวมอบทุกเสียงทุกสายนะคะทุกคนเลยแฟนรายการอสมทนะคะวันศุกร์แล้วเร็วนะคะแต่ละวันเราก็บอกว่านะมันผ่านไปเวลามันเดินตลอดเลยละค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างดีนะคะแล้วก็ให้มีความสุขอะไรที่ทำแล้วดีทำแล้วไม่เดือดร้อนใครเราก็เลือกที่จะทำสิ่งนั้นเสมอๆนะคะก็ส่งต่อผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้รับฟังพร้อมกัน 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็แบ่งปันกันได้แชร์เรื่องราวดีๆกันได้เหมือนเดิมนั่นเองค่ะยังคงดูแลความสุขเล็กๆผ่านเสียงเพลงค่ะและการเดินทางการทำงานของคุณผู้ฟังทุกคนด้วยบางคนอยู่ในรถเดินทางกับรถขับขี่อยู่ในสวนช่วงนี้หน้ามังคุดนะคะหน้าเงาะค่ะฤดูกาลเงาะแต่เงาะเนี่ยน้ำตาลสูงนะคะอย่าทานเยอะจนเกินไปลงกองก็ออกแล้วนะคะลงกองก็เช่นเดียวกันนะคะน้ำตาลสูงมากเอาเดี๋ยวมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยในช่วงรายการค่ะ

กับงานเพลงดีๆในช่วงของรายการด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่าลืมนะคะอะไรดีๆก็ส่งต่อเป็นพลังกำลังใจให้กันและกันนั่นเองค่ะเบื่อมื้ออาหารนะคะหรือยังมื้อไหนๆที่อาจจะดูแล้วแบบเบื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาหารเราก็เปลี่ยนบ้างนะคะวันนี้ก็แนะนำเมนูแปลกใหม่นะคะที่เราจะรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงบ้างซีพีเคชุมพรทะเลคลั่งค่ะด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาวประมงผสมผสานวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันค่ะชวนคนที่เรารักไปชวนครอบครัวเกี่ยวแขนเกี่ยวมือกันไปนะคะหลากหลายเมนูให้เลือกค่ะที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงเยื้องๆกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะก็เข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรติดกับร้านโมโมโยไอศกรีมตรงข้ามกับร้าน DIY ค่ะพบกับความอร่อยแปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองนนทศักดิ์คุณสันสีพัฒน์นะคะสอบถามจองโต๊ะได้เลยชุมพรทะเลคลั่ง0966349935เมนูคัดสรรเพื่อคุณเลยนะคะอ่ะจัดไปตามคำขอในช่วงเวลาดีๆตรงนี้และใครที่มองหานะคะช่องทางการ PR ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะคุณฟังก็สามารถที่จะลองดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกภาครัฐภาคเอกชนองค์กรนะคะผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าบริการสร้างภาพหลักองค์กรนะคะ Mcord Radio Network นะคะครอบคลุมทั่วประเทศเครือข่ายสถานีวิทยุนะคะที่ออกอากาศแล้วก็เลือกช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถนะคะสอบถามแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในงานเพลงเดี๋ยวนะหาเพลงก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ก็ส่งต่อเคลียร์งานเพลงค้างให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้เป็นกำลังใจดีๆในทุกๆการเริ่มต้นเสมอค่ะดูแลกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะอ้าวยุ้ยญาติเยอะสาวสันกำแพงที่ขอมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวก็นะทิ้งท้ายกันในช่วงเวลาดีๆด้วยช่วงท้ายของรายการนั่นเองค่ะแบ่งปันความสุขผ่านทางอสมทชุมพรออนแอร์กันตรงนี้นะคะ

งปันช่วงเวลาของความสุขนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆด้วยขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังค่ะทุกการติดตามรับฟังวันนี้สายเยอะมากนะคะขอบคุณค่ะที่แชร์เรื่องดีๆติดตามรับฟังขอเพลงนะคะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้วันพระนะคะก็บอกว่าเวลาเดินเร็วให้เรายิ้มง่ายๆกับชีวิตมีความสุขกับสิ่งเล็กๆพอใจกับสิ่งที่มีค่ะทำให้ดีในสิ่งที่ต้องทำนะคะคุณผู้ฟังวันนั้นอยู่ในที่ที่เราสบายใจที่ไหนที่มันรู้สึกไม่สบายใจก็แค่ผลักตัวออกมา ขอตัวก่อนอะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาของรายการเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้งานเพลงดีๆนะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะชื่อแผล

ลากันไปด้วยเพลงนี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเดี๋ยวส่งไปต่อกับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตว์นะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันใหม่ในช่วงเวลาต่างๆของทางสถานีนะคะลากันไปก่อนกับกนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นค่ะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการ

0: ใช้ไฟน้อยแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
5: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี
8: ่ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ชี
8: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักนะมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็เป็นรายการแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจแล้วก็สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซบนั่นเองนะเพลงรักจากเภสัชค่ะฝากเพลงแพ้พรมลิขิตนะนกพรพนาสักหนึ่งเพลงนะคะฟังบนต้นมังคุดเก็บมังคุดอยู่ยอดหญิงของเรานะพี่อีทรักขาวนะคะต้องรีบเปิดให้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวอยู่นานเมื่อยนะคะเอาวิทยุไว้แถวนั้นเปิดดังๆนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะแฟนเพลงของเราในวันนี้สายเยอะใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ต้องกราบขออภัยแบบป้านีก็ด้วยนะเมื่อวานเปิดไปเสี้ยววินาทีเกียร์5วิวันนี้ก็มีรักคุณยิ่งกว่าใครของก๊อตมาฝากด้วยนะคะบอกก๊อตสักเพลงนั่นแหละป้านีวันสวรรค์นะคะคิดถึงป้านีหลายป้านีเลยนะคะนี่ที่ละแมก็มีนะเป็นป้าของคุณเดวิดอินทีนะคะลูกที่ละแมอยู่ใกล้อำเภอด้วยแล้วก็ที่อะไรนะหน้าอำเภอใช่ไหมคะนั่นแหละหน้าอำเภอหลังสวนนะคะอ่ะชื่อเหมือนกันก็ให้ไปหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอ่านต่อนะเพลงเยอะมากเลยนะแป้งดินเพศัตว์ของเราเนี่ยหอมไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนด้วยค่ะความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะว่าความหอมทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% นะคะแป้งเย็นเพศัตว์มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวไม่ไหวแล้วอยากตัวหอมเช้าเย็นๆเนี่ยเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นน่ะหอมยั่วๆทุกกลิ่นท้าให้ลองชมพูมาดามน่ะบอกแล้วว่าหอมแบบเย้ายวนฟ้าคาเมล่าหอมเบรนด์ลับสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่นะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยฝากสบู่ตอนนี้ฝากแป้งก่อนอ่านต่อนะเพลงไพเราะที่แนะนำมาเยอะมากนะคะต้องขออภัยด้วยนะเพราะพี่รักจริงนิ้งนีรชานะคะแต่

ว่าขอเป็นเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เวอร์ชันนะคะก็ขอให้ใครนะหนึ่งอะไรเนี่ยอ๋อเป็นออริจินอล1 BK band ก็เขาเป็นต้นตำรับนะเวอร์ชันผู้หญิงน้องลูกปลาคนสวยท่าแซะนะคะลูกชายลงอินสักหนึ่งงานเพลงแต่ AI ร้องครับน้องเล็กวังมะปรางนะว่าเรียกน้องเล็กมีคนเดียวต้องทำเสียงเล็กวังมะปรางท่าแซะนั่นนะคะขอกำลังใจของหนูเล็กด้วยนะคะแล้วก็มีต้องฮักให้สุดใจขอบคุณพี่หนุ่มหมูสองด้วยนะคะแล้วก็พี่ที่หลังสวนนะคะหลายพี่ทีเดียวนะต้องขอกำลังใจกันนะพี่เอทพันารายค่ะนะคะขอบคุณมากนะทางไปพระโต๊ะเนี่ยกราบขอบพระคุณทุกท่านไปฟังหนึ่งงานเพลงก่อนค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว

เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

กระจ่างใสขึ้นอีกด้วยต้องยกให้เภสัชเขาจริงๆนะเรื่องกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมนานแล้วก็หอมไกลไปถึงข้างบ้านเชียวระสีเขียวไรซ์มิลมีความหอมนวลๆและมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้สดชื่นกลิ่นพุตตี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังชอบแบบไหนก็ไปซื้อแบบนั้นมานะคะแล้วก็ยังมีงานเพลงของพี่หนุ่มหมู่สองใช่ไหมเมื่อกี้อ่านแล้วต้องหาใครสุดใจอย่างป๊อปปี้เนี่ยแล้วก็เป้าไข้ใกล้เตียงนะคะของคุณสายันจากน้องติ๊กหลังสวนแถวป้อมพเนียดใช่ไหมแถวๆนั้นใช่ไหมอ่ะขอบคุณมากค่ะถ้าไม่ทานต้องอย่าโกรธกันนะคะจะบอกให้เพราะว่าอ๋อนี่ถามไถ่กันมาบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างได้เร็วค่ะนะไปเพราะว่าไปที่โรงพยาบาลหลังสวนไม่ใช่จะหลังสวนสิอะไรนะอะไรก็หลังสวนไปโรงพยาบาลชุมพรมาก็ไปตรวจไขมันนี่แหละค่ะปกติแล้ว100น้อยกว่า100ต้องถึงจะปกติมากใช่ไหมอุ้ย100แล้วเนี่ยหมูทะไม่ได้แอมหรอกนะแล้วก็ไปคลินิกพิเศษนะคะต้องการหมอพิเศษก็คือหมอที่เราอยากรักษาด้วยอะค่ะนะอาจจะเป็นหมอทั่วไปที่เราอยากรักษาขอคลินิกพิเศษเขานะคะก็จ่ายตังค์แค่200อะไรแบบเนี้ยเร็วพรึดนะคะไม่ต้องไปรอถึง11โมงยังไม่ได้ตรวจอีกแล้วเนี่ยค่ะบอกเคล็ดลับเท่านี้โอเคเดี๋ยวรีบไปฟังงานเพลงกันก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ใช่กำลังใจที่ดีที่สุดคือพลังใจที่สร้างขึ้นจากตัวเราควบคู่ไปกับการได้รับความรักความเข้าใจเข้าใจจากคนรอบข้างนะคะโอเคนะในช่วงนี้ก็จะลากันไปแล้วงานเพลงไม่ทันก็ต้องติดไว้นะคะคุณผู้ฟังต้องเข้าใจว่าเวลาหมดจริงๆค่ะนะคะไปกับแป้งเย็นเพศัตว์ก่อนนะคะ343กลิ่นชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นรับหน้าคนหาเขียวเป็นเซตหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายไปนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเลขานายกเผยเลื่อนกินข้าวกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากนายกติดภารกิจนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดหมายรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารณบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีนั้นเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดงานดังกล่าวเมื่อไหร่นั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งอนุทินสวนเทงณัฐพงศ์บอกไม่รู้เรื่องหลังวิจารณ์รัฐใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวย้อนถามหากไม่กล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนจะกล่าวว่าเขาไม่รู้เรื่องรัฐบาลไม่มีทางจะใช้งบอะไรแล้วล้มเหลวซึ่งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและงบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลใช้ต้องคิดมาก่อนไม่ใช่เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากใช้อะไรก็ได้ส่วนนายณัฐพงศ์ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีหัวเราะอีกครั้งก่อนบอกว่ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขอสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาซึ่งเรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หากเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นยติอภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจได้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเกลี้ยง 2,000 ล้านในเวลาไม่กี่วินาทีผู้สื่อข่าวรายงานพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นที่ฮอตฮิตโดยเช้านี้เวลา 8:30 น.

0: นาทีกระทรวงการคลังเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสบนวอลเล็ตสบม.ในปีงบประมาณ2569ครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีขณะที่การเปิดขายผ่านวอลเล็ตสบม.รอบแรกช่วงเดือนกรกฎาคมใช้เวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นพันธบัตรรอบนี้มีให้เลือก2รุ่นรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีรุ่นอายุ10ปี 2.80% ต่อปีและปรับเงื่อนไขจากรอบแรกจากเดิมรอบแรกที่จำกัด3ล้านบาทต่อครั้งปรับลดลงเหลือสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งเพื่อชะลอการเหมาซื้อจำนวนมากและเพิ่มโอกาสการกระจายให้คนอื่นเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังคงเกณฑ์การจัดสรรให้คงเดิมคือใช้ระบบจองก่อนได้ก่อนธนาคารกรุงไทยระบุพันธบัตรที่หมดอย่างรวดเร็วตอกย้ำความสำเร็จการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้กระทรวงการคลังระบุหากพลาดโอกาสจองผ่านวอลเล็ตสบม.ยังมีโอกาสการจองซื้อออมพลัสผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่ 7-9 กันยายนนี้จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์รวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจัดสรร Small Lot First จะทราบผลการจัดสรร10กันยายนหากไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับไม่ครบตามจำนวนวงเงินจองซื้อจะได้รับเงินคืนในวันเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
11: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสาร

0: ความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-Cord Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: ตึงซุกล่างก้าวตีเซเบตตึงเทียงทางซ่อวทชุมพร FM 100 MHz ก่อติดข่าวสั้นการทำงานของอบจชุมพรทุกวันจันทร์ตึงซุกล่างก้าว 11 นาฬิกาตึงเทียงอบจพบประชาชนทุกวันจันทร์ตึงซุกรายการอบจพบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมี่ยมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: จองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2,000 ล้านบาทหมดภายในไม่กี่วินาทีจอแจ๊บุกชาร์จสุดหล่อสิงคโปร์คลุ้มคลั่งสั่งยาพิษในดักเว็บวางแผนเทใส่แทงน้ำคอนโดหวังสังหารหมู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจ่อยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ด5นัดซ้อนก่อนใช้ปืนกระบอกเดียวกันปลิดชีพตัวเองดับสยองลิซ่าเดบิวต์ MV เพลงสวัสดีค่ะ7โมงเช้ายอดวิวพุ่งทะลักใกล้แตะ3ล้านวิวแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวพักเที่ยงมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกวังคดิโลกค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 น.นาทีนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ทักทายไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ลิซ่าเดบิวต์ MV เพลงสวัสดีค่ะ7โมงเช้ายอดวิวพุ่งทะลักใกล้แตะ3ล้านวิวแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวภาคเที่ยงมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกวังคดิโลกค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 น.นาทีนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ทักทายไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะ
1: ใช่เป็นได้ขอมาที่เรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของ Data Center ที่วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการด้าน Data Center ครั้งที่1ทับ2569มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมกันกำหนดทิศทาง Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การเติบโตของ Data Center ก็มาพร้อมกับความท้าทายนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐค่ะที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ให้เกิดความเชื่อมั่นลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงอยากจะฝากให้คณะกรรมการชุดนี้

0: นี้ไปพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบรอบด้านโดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายนะคะตรงนี้ก็ต้องดูให้ชัดเจนไม่ให้มีปัญหาภายหลังค่ะ
1: ค่ะมีทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะคะผู้ว่ากทม.ค่ะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะคะเรื่องของการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กทม.คือกรมธุรกิจพลังงานเขาก็เข้าไปตรวจสอบนะคะอย่างที่ถนนพระราม9ซอย6เนี่ยตรวจสอบย้อนหลังค่ะก็พบว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะคะแต่ว่าพอมีข่าวเรื่อง Data Center ก็มีการร้องเรียนเข้ามาบ้างส่วนกทม.จะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบัน Data Center แห่งนี้นะคะก็ยังไม่ได้รับใบรับรองค่ะการจะเปิดใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งก็ให้ข้อมูลนะคะว่าการก่อตั้ง Data Center 6จุดนะคะได้รับอนุญาตเพียง3จุดเท่านั้นในที่ประชุมก็จะมีการคุยเรื่องผังเมืองและคำจำกัดความของคำว่า Data Center ต้องมีขนาดเท่าไหร่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ค่ะส่วนทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ค่ะบอกว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.ตรวจติดตาม Data Center 2แห่งนะคะก็คือ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางค่ะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือดาแมกดิจิตอลไทยแลนด์เขตสวนหลวงค่ะก็ดูระบบการทำงานดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนเห็นว่าเรื่องเสียงก็เป็นประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากเป็นหนึ่งในข้อกังวลของประชาชนนะคะก็แนะนำว่าให้มีการตรวจวัดระดับเสียงร่วมกันค่ะทั้งนี้ Data Center ทั้ง2แห่งที่ลงพื้นที่ก็ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องเสียงเข้ามานะคะกรมควบคุมมลพิษแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาจัดทำแดชบอร์ดเปิดเผยข้อมูลค่ะเช่นระดับเสียงเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถรับรู้และติดตามข้อมูลได้และทั้งสองแห่งดังกล่าวก็ยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโดยระบบส่วนที่มีข้อกังวลเรื่องของระบบความเย็นของ Data Center นะคะก็บอกว่ามีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่อื่นๆค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อวันนี้นะคะพูดถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกรณีนะคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การที่รัฐใช้งบดับไฟใต้ตัวนายณัฐพงษ์มองว่าเป็นการใช้งบที่ล้มเหลวนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ล้มเหลวโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีหัวเราะนะคะก่อนจะกล่าวบอกว่าตัวคุณเท้งเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องนะคะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรที่ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่างบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้ไปตรงนี้คิดมาก่อนอยู่แล้วไม่ใช่มีเงินในกระเป๋าอยากจะใช้อะไรก็ใช้ตรงนี้นายณัฐพงษ์ไม่น่าจะเข้าใจส่วนที่นายณัฐพงษ์ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีหัวเราะอีกครั้งค่ะก่อนจะบอกว่ารัฐบาลที่ไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขอสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาซึ่งเรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ได้หากเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นยติอภิปรายทั่วไปหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะประเด็นเรื่องของการนัดทานข้าวที่ก่อนหน้านี้นะคะถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.สัญจรมีการพูดถึงการจะนัดทานข้าวกันนะคะระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลวันที่6กันยายนล่าสุดเลื่อนแล้วค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกว่าจากกำหนดที่วันที่6กันยายนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนัดหมายรัฐมนตรีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมทานอาหารด้วยกันที่บ้านพักย่านบางพลีบ้านพักนายกนะคะเบื้องต้นก็เลื่อนกำหนดออกไปก่อนเนื่องจากสัปดาห์หน้านายกมีภารกิจสำคัญค่ะส่วนงานการทานข้าวจะนัดกันอีกเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบค่ะ
1: ค่ะก่อนจะไปพักนะคะดูเรื่องของบอนออมพลัสกันนะคะเป็นรอบ2แล้วนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้เปิดให้มีการจองซื้อนะคะบอนออมพลัสนะคะก็เป็นการซื้อผ่านสว

0: wallet สบม.ในแอปเป๋าตังนะคะก็ปรากฏว่าฮอตฮิตมากๆเลยค่ะเปิดขายตอน 8:30 นะคะก็จองเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะเปิดรอบแรกไปตอนเดือนกรกฎาคมตอนนั้นใช้เวลา21วินะคะครั้งนี้ก็ในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเลยนะคะพันธบัตรรอบนี้ก็มีให้เลือกนะคะอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและอายุ10ปีดอกเบี้ย 2.8% ค่ะแต่ก็ยังมีทางเลือกให้กับผู้ที่พลาดนะคะสามารถจองซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มค่ะหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านในวันที่ 7-9 กันยายนจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจะจัดสรรแบบ small lot first นะคะก็คือจะจัดสรรในจำนวนที่น้อยก่อนนะคะจนกว่าจะครบวงก็ถึงจะจัดสรรเพิ่มขึ้นค่ะโดยจะทราบผลการจัดสรร10กันยายนค่ะด้านการประปานครหลวงหรือกปน.เขามีการแถลงความสำเร็จในการระดมทุนจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนโลนครั้งแรกของรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคด้านน้ำวงเงิน 3,200 ล้านบาทมีผู้เสนอวงเงินกู้สูงถึง3เท่าของวงเงินที่ต้องการค่ะเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์นะคะให้พร้อมรองรับปริมาณความต้องการของน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้าค่ะติดตามนะคะรองจ๋อสารวัตรแจ๊ค่ะรวบหนุ่มลอดช่องหนีคดียาเสพติดมาซ่อนตัวในไทยกว่า3ปีนะคะก็ไปพบว่ามีการสั่งซื้อสารพิษแล้วก็สารประกอบวัตถุระเบิดจำนวนมากด้วยอ้างว่าจะทำร้ายตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อรายละเอียดติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะคนเดียวทำเสียวทั้งคอนโดค่ะเมื่อตำรวจไปรวบตัวชาวสิงคโปร์หนีคดียาเสพติดมาซ่อนตัวอยู่ในไทยนะคะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมสารวัตรแจ๊นะคะเข้าจับกลุ่มโจแอลอายุ40ปีสัญชาติสิงคโปร์ในคอนโดดังย่านบางแคยึดของกลางไอซ์3กรัมอุปกรณ์การเสพสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดสารอันตรายดินประสิวครึ่งกิโลโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์สารละลายแอมโมเนียนะคะมีกรดไนตริกด้วยบอแร็กซ์ด้วยอุปกรณ์2ชิ้นกระป๋องแก๊ส5กระป๋องเงินสด 200,000 โทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วก็หลักฐานการสั่งสารพิษสังหารหมู่นะคะรวมมูลค่า 18,000 ขออภัยค่ะ 18,000 บาทสำหรับพฤติการค่ะเมื่อปลายเดือนมกราคมปี69นะคะทางปปส.ได้รับแจ้งเบาะแสมีชาวสิงคโปร์คนหนึ่งมากบดานอยู่ในไทยมีพฤติกรรมเสพยาไอซ์คุ้มคลั่งลงมือทำกระทำความรุนแรงกับร่างกายนะคะกักขังหน่วงเหนียวในลักษณะคล้ายพวกวิปริตทางเพศหลังรับแจ้งค่ะทางพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยนานกว่า3เดือนค่ะเพราะว่าตัวตนของมิสเตอร์โจเอลนี้เป็นคนลึกลับมีการประสานงานกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์จนมาสืบทราบว่ามิสเตอร์โจเอลคืออาชญากรระดับเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยของสิงคโปร์หลังจากก่อคดีอาญาแล้วก็คดียาเสพติดยาวเป็นหางว่าวที่สิงคโปร์นะคะใช้ใบหน้าที่หล่อเหลาดูอ่อนกว่าวัยแฝงตัวมาในไทยนานเกือบ3ปีในคราบนักศึกษาเล็ดล่อสายตาเจ้าหน้าที่มาได้เพราะว่าไม่มีชื่อในบัญชีหมายจับอินเตอร์โพล2สัปดาห์แห่งการไล่ล่าผู้ต้องหารายนี้ค่ะชุดสืบสวนก็ไม่พบร่องรอยใดๆได้เพียงเบาะแสเล็กน้อยเท่านั้นนะคะว่าคนร้ายชอบไปหาสาวเอ็นย่านกลางเมืองแม้จะยากนะคะแต่ว่าก็เป็นทางเดียวที่เหลืออยู่ในการสืบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวตระเวนหาข่าวในย่านนั้นนานนับสัปดาห์จนกระทั่งพบสาวเอนเตอร์เทนคนหนึ่งระหว่างที่ชุดสืบสวนปลอมตัวเป็นเสี่ยไปพูดคุยก็ปรากฏว่าพบว่าผู้หญิงคนนี้รู้จักมิสเตอร์โจเอลชุดสืบสวนไม่รอช้าค่ะก็รีบไปถอนเงินเพื่อจะมาซื้อดื่มกับผู้หญิงคนนี้นะคะเพื่อเป็นการจะมาพูดคุยนะคะซึ่งหญิงสาวรายนี้นะคะก็พูดกับตำรวจบอกว่ามิสเตอร์โจเอลมักจะใช้ความรุนแรงกับเธอกระทำด้วยความรุนแรงจนเส้นเลือดในตาเธอแตกและยังเล่าอีกว่าปัจจุบันเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งตัดเพาะชักชวนให้เธอกระโดดตึกไปพร้อมๆกันขู่ว่าจะใช้มีดทำร้ายเธอและที่น่ากลัวที่สุดคือการวางแผนจะนำยาพิษใช้สังหารหมู่นะคะใส่ในแท้งน้ำในคอนโดด้วยนะคะอันนี้เป็นคำขู่ที่ผู้หญิงคนนี้ให้การไว้ในตอนแรกชุดสืบสวนคิดว่าเป็นเพียงเทคนิคการสร้างเรื่องราวให้กับสาวดิ้งเท่านั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแขกนะคะจนกระทั่งสืบสวนได้เจาะลึกลงไปจนพบหลักฐานนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องทำงานอย่างรวดเร็วและรัดกุมก็ไปพบว่ามิสเตอร์โจเอลเขาสั่งซื้อยาพิษจริงๆนะคะเพื่อจะใช้สังหารหมู่นะคะซึ่งยาพิษตัวนี้มีความรุนแรงกว่ามอร์ฟีน 10,000 เท่าจำนวน20กรัมยาที่ใช้ในการการุณยฆาตสัตว์หรือว่าการประหารชีวิตอีกจำนวน10กรัมสั่งซื้อจากดาร์กเว็บค่ะพร้อมกับชำระเงินอย่างเรียบร้อยแล้วตามทฤษฎีทางเคมีปริมาณยาดังกล่าวสามารถจะฆ่าชีวิตผู้คนได้จำนวนมากนะคะหากลงมือจริงๆทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจนะคะบุกเข้าไปคอนโดย่านบางแควางกำลังเฝ้าก่อนบุกชาร์จจับกุมตัวมิสเตอร์โจเอลได้สำเร็จค่ะตรวจค้นยาเสพติดนะคะแล้วก็ของกลางอย่างที่กล่าวไปในช่วงแรกในชั้นจับกุมนายโจเอลรับสารภาพให้การว่าตนเองอยู่ที่สิงคโปร์ถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหายาเสพติดมาแล้ว3ครั้งนะคะทั้งนี้นะคะครั้งที่1นะคะติดคุกนะคะ2ปีครั้งที่2 3ปีครั้งที่3 5ปีแล้วก็ยังถูกเคี่ยนอีก3ครั้งด้วยนะคะแล้วก็หลังก่อเหตุนะคะเมื่อออกมาก็มาอยู่ที่ประเทศไทยทาง รอพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะก็บอกว่าจากพยานหลักฐานก็ถือว่าเป็นแผนประทุษกรรมที่เราพบในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาแล้วก็มีการเตรียมการเกี่ยวกับสารพิษร้ายแรงด้วยน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
3: กับอีกเหตุการณ์นึงนะคะเป็นคดียิงกันนะคะยิงกันตายนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลพบุรีค่ะมีเหตุการณ์ยิงกันขึ้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่งวงเวียนสระแก้วอำเภอเมืองลพบุรีค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายเพ็ญภาคอายุ62ปีนะคะก็ถูกยิงด้วยปืน11มม.เข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุขวาที่แขนซ้ายที่หัวไหล่ขวาหัวไหล่ขวารวมทั้งหมด5แผลด้วยกันค่ะเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุนะคะนอกจากจะพบศพของนายเพ็ญภาคแล้วห่างกันไป10เมตรริมฟุตบาทก็พบศพนายกู้เกียรติอายุ64ปีค่ะก็ถูกยิงนะคะเป็นการยิงตัวเองค่ะที่ขมับขวาทะลุซ้ายค่ะแล้วก็ข้างตัวก็มีปืนพกออโตเมติกขนาด11มม.ตกอยู่1กระบอกนะคะตรวจในร่างกายก็พบปืนขนาด11มม.อีกกระบอกนะคะเน็บอยู่ที่เอวในสภาพพร้อมขึ้นลำพร้อมใช้งานเลยค่ะและในกระเป๋ากางเกงก็ยังมีแมกกาซีนสำรองบรรจุกระสุนขนาด11มม.เต็มแม็กอีก7นัดนะคะภรรยาของนายเพ็ญภาคนะคะให้การทั้งน้ำตาว่าก่อนเกิดเหตุสามีนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ด้านหลังร้านเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะส่วนตนเองนั้นอยู่หน้าร้านค่ะต่อมาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดนะคะหันไปก็เห็นนายกู้เกียรติกระหน่ำยิงสามีค่ะตนก็อุ้มลูกวิ่งหนีเอาชีวิตรอดผ่านไปประมาณ3นาทีได้ยินเสียงปืนดังอีกนัดหนึ่งเมื่อปืนสงบลงก็พบว่าสามีเสียชีวิตและนายกู้เกียรติหลังจากยิงสามีของตนแล้วก็เดินไปที่ข้างร้านนั่งสูบบุหรี่แล้วก็ใช้ปืนยิงตัวเองตายค่ะสำหรับสามีและก็นายกู้เกียรติเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนค่ะแต่ว่าขัดแย้งเรื่องการยืมเงินเคยมีเหตุชกต่อยกันนะคะเหตุการณ์ก็ผ่านมานานค่ะต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ว่านายกู้เกียรติก็ยังคงมาเดินวนเวียนหน้าร้านวันละหลายรอบค่ะจนวันเกิดเหตุนายกู้เกียรติมานั่งกินลำไยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่งมองสามีของตนที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่สักพักก็เดินไปเจาะยิงสามีจนล้มคว่ำค่ะเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันพิสูจน์ศพนะคะก่อนที่จะมอบให้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนำ

0: ส่งนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: ค่ะอีกข่าวหนึ่งสั้นๆนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกลางดึกเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังตรวจร้านคาราโอเกะในหมู่11ตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายค่ะก็ไปพบเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีให้บริการ4คนนะคะก็เลยตั้งข้อหากับเจ้าของร้านนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการมีพนักงานหญิง10คนในจำนวนนี้เยาวชนต่ำกว่า16ปี2คนอายุ17ปี2คนแล้วก็ยังมีเด็กหญิง14ปีมารอรับพี่สาวด้วยก็แจ้งข้อหาไป5ฐานความผิดนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์คัดแยกผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะชาวบ้านค้านตั้งสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลเสม็ดใต้จังหวัดฉะเชิงเทราที่ออกมาคัดค้านสุสานยิวลักลอบฝังศพกลางชุมชนด้านอำเภออบต.เร่งตรวจสอบพื้นที่จากกรณีที่มีการตรวจสอบพบจังหวัดฉะเชิงเทรามีสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ดเป็นตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าซึ่งก็พบนะคะมีตัวแทนชาวไทยค่ะยื่นขออนุญาตจัดตั้งในปี2564แต่ภายหลังมีชาวบ้านประมาณ60คนนะคะแล้วก็มีชุมชนใกล้เคียงกับสุสานรวมตัวกันหน้าสุสานคัดค้านไม่ให้นำศพเข้าฝังบริเวณสุสานโดยใบมรณบัตรระบุว่าฝังที่สุสานยิวเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและแหล่งน้ำเกษตรกรรมเหตุการณ์มาโป๊ะแตกในปี2567ความจริงปรากฏว่าเมื่อมีรถบรรทุกศพมาส่งผิดบ้านทำให้ชาวบ้านช่วยการสกัดกั้นไม่อนุญาตให้นำศพเข้าไปฝังตรวจสอบพบมีการลักลอบฝังไปแล้ว1ศพแล้วก็มีการขุดหลุมรอไว้อีก 4-5 ศพด้านอบต.เสม็ดใต้ชี้แจงว่าเคยอนุญาตให้สร้างรั้วและเรือนรับรองเท่านั้นแต่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่ปี2567และคณะกรรมการอำเภอมีมติไม่อนุญาตให้ต่ออายุชาวบ้านยังคงหวาดระแวงนะคะแล้วก็เฝ้าระวังความผิดปกติอย่างเข้มงวดทั้งการสร้างกำแพงสูงการปรับหน้าดินล่าสุดค่ะทางอำเภออบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้าเปิดประตูตรวจค้นพื้นที่อย่างละเอียดในวันนี้เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ค่ะมาเรื่องที่เภสัชกรที่ป่าตองภูเก็ตเขาเตือนภัยนะคะก็เป็นการโพสต์ข้อความเตือนภัยจากเภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งค่ะผ่านทาง Facebook นะคะก็เตือนร้านขายยาในพื้นที่ป่าตองค่ะบอกว่าตัวเขานั้นเจอเหตุการณ์ระทึกกลางดึกนะคะวันที่2กันยายนประมาณหลังเที่ยงคืนนิดๆนะคะมีลูกค้าชาวอาหรับเข้ามาขอซื้อยาค่ะแล้วก็มาพูดคุยขอความช่วยเหลือก็เลยวางใจนะคะพอได้คุยกันแต่จากนั้นเนี่ยลูกค้าคนดังกล่าวไปหยิบกระเป๋าผ้าที่อยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์แล้วหยิบน้ำหอมออกมาพ่นใส่ตนจนเปียกชุ่มค่ะโดยเภสัชกรท่านนี้บอกว่าพอถูกไอ้เจ้าน้ำหอมนี้พ่นใส่นะคะแค่20วินาทีเริ่มมีอาการใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกแล้วรู้สึกว่าจะวูบค่ะก็เลยตัดสินใจไล่คนดังกล่าวเนี่ยบุคคลดังกล่าวออกจากร้านไปแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาลป่าตองมารับนะคะต่อมาเจ้าตัวก็มาเผยความคืบหน้าค่ะว่าตอนที่ขึ้นรถพยาบาลไปทีมแพทย์ก็วัดความดันโลหิตได้160ต่อ100มิลลิเมตรปลอดนะคะแล้วก็มีจำเป็นจะต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดด้วยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เวรเปลนะคะก็บอกว่าเนี่ยทางเภสัชกรท่านนี้ก็เป็นคนที่2แล้วในพื้นที่ป่าตองที่ประสบเหตุดังกล่าวนะคะเขาก็เลยออกมาเตือนนะคะความปลอดภัยของเภสัชกรในพื้นที่

0: แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วยค่ะ
1: ค่ะกรณีมีหมอปากแซบด่าคนไข้แล้วก็เหยียดเรื่องของการใช้สิทธิ์รักษาบัตรทองนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองนะคะออกมาด่าคนไข้นะคะว่าใช้สิทธิ์30บาทเป็นคนชั้นล่างตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อออนไลน์สร้างความกังวลใจต่อประชาชนจำนวนมากตรงนี้กระทบความรู้สึกของผู้ป่วยครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่นิ่งนอนใจกับกรณีที่เกิดขึ้นสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนรับทราบพร้อมกันนี้เลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการทางกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบมีการกระทําที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพตรงนี้ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตั้งแต่7โมงนะคะก็มาเปิดดู MV ใหม่ของลิซ่านะคะลาลิสามโนบาลซึ่งก็มีการเดบิวต์เป็นเขาเรียกว่าเป็น EP นะคะเหมือนเป็นอัลบั้มขนาดเล็กออกมาแต่ว่าเพลงแรกที่โปรโมทออกมาก่อนนะคะแล้วก็มาเปิดแบบเต็มๆวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะนะคะเป็น Official Music Video ค่ะก็ปรากฏว่ายอดก็พุ่งแรงนะคะเพราะว่าคนไทยก็รอดูผลงานของเธอแล้วก็เช่นเดียวกับแฟนๆของเธอที่อยู่ทั่วโลกด้วยค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยหลังจากที่ดู MV ของลิซ่ากันไปแล้วสวัสดีค่ะนะคะก็ใช้คำทักทายในภาษาไทยเข้ามาเป็นชื่อเพลงแล้วก็ปรากฏว่านอกจากนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไทยใส่เข้าไปเพียบเลยนะคะเราเห็นมวยไทยนะเราเห็นรถตุ๊กๆนะคะเราเห็นสถานที่ถ่ายทำที่เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์นะคะอาจจะเป็นอาคารเก่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพรวมไปถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยค่ะก็มีการบอกว่าลิซ่าเองก็นำเรื่องราวความเป็นไทยนั้นมาตีความและเรียบเรียงใหม่ในแบบฟิวเจอริสติกค่ะแล้วก็มีท่าเต้นที่ทรงพลังการแต่งกายที่ก็มีการดัดแปลงมาผสมผสานความเป็นไทยลงไปนะคะก็แน่นอนค่ะท่อนที่ติดหูก็คงจะเป็นคำว่าสวัสดีค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะนะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะทำให้คนทั่วโลกนะคะก็ได้รู้ถึงคำว่าสวัสดีค่ะของคนไทยค่ะล่าสุดก็เปิดผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงนะคะก็มียอดวิวไปแล้ว10ล้านวิวค่ะ
1: ค่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบที่มักจะสร้างปรากฏการณ์นะคะเวลาที่เธอมีผลงานออกมาเนี่ยคนก็ติดตามกันเยอะเลยนะคะในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเหมือนแบบล้านแป๊บเดียวเนี่ยล้านเลยนะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีทองหรือช่วงเวลาทองของผู้หญิงไทย
1: ผู้หญิงไทย
0: เพราะว่าสร้างชื่อเสียงมากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว
1: ่
0: าจะเป็นน้องเน่ๆนะคะหรือว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย
1: ใช่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็มาถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ตอนนี้เขาไปแล้วนะคะบินไปญี่ปุ่นเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกม2026ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีแฟนคลับไปรอส่งแน่นสนามบินเลยค่ะทั้งนี้นะคะในช่วงเวลา 22:30 นของเมื่อคืนที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบรรดากองเชียร์แฟนคลับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเดินทางไปส่งทัพนักตบสาวไทยไปกันคึกคักเลยนะคะสำหรับนักตบสาวไทยก็ไปทำภารกิจสำคัญในการแข่งขันเอเชียนเกม2026โดยหนึ่งในภาพความประทับใจก็คือออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสานะคะเธอได้พบกับคุณแม่และบรรดาญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากอยุธยาเพื่อมาส่งและให้กำลังใจนะคะซึ่งตัวออมสินสสิภาพรพูดเองเลยว่าเพิ่งจะได้พบคุณแม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์เพราะว่าต้องเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักเลยสำหรับการแข่งขันรายการต่างๆการที่ได้พบแม่ญาติพี่น้องในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างมากเลยนะคะทำให้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมก่อนจะไปทำหน้าที่เพื่อทีมชาติไทยออมสินและแม่ต่างผลัดกันหอมแก้มนะคะบรรยากาศอบอุ่นรอยยิ้มของครอบครัวรวมไปถึงแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมส่งทัพนักกีฬาด้านกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดมือเซตและกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวถึงความพร้อมก่อนออกเดินทางนะคะบอกว่านักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมแม้ต้องพบกับทีมที่แข็งแกร่ง

0: แข่งแต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดกัปตันพูดนะคะยังฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ทีมโดยตลอดพร้อมขอให้ติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬานะคะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนแล้วก็ย้ำว่าทีมชาติไทยจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศเมื่อคืนได้ติดตามไลฟ์เหมือนกันนะคะเห็นคุณรัศมีแข
1: Uh-huh.
0: เดินทางไปส่งที่สนามบินด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะว่าคนนี้เขาก็แก้บนต้องแก้บนด้วยไหม
2: เขาวิ่งไปแบบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีการ
0: วิ่งผ่อน
2: วิ่งรอบวัดพระแก้วใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเห็นบอกว่ารอบหนึ่งมันประมาณ2กิโลอ่ะบนว่าก
0: ี่รอบอ่ะ
2: 100รอบ
0: นะ
2: ก็เลยขอผ่อนนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่าเหมือนจะวิ่งไปแล้ว3รอบเลยแล้วจำลองเนี่ยนะ
0: คะ
2: มาที่ข่าวต่างประเทศค่ะข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์นะคะที่เคยทำให้อาร์เจนตินาทำสงครามกับสหราชอาณาจักรปะทุเป็นความตึงเครียดขึ้นมาอีกค่ะหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ค่ะผู้นำสหรัฐจะเปลี่ยนนโยบายชาติแล้วก็ยุติการสนับสนุนอังกฤษในข้อพิพาทนี้ค่ะท่าทีของนายทรัมป์ก็เป็นเหตุผลหลักที่นายฮาเวียร์มิเลประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาที่เป็นพันธมิตรแนบแน่นกันนำมาเปิดแถลงข่าวค่ะโดยบอกว่าจะออกกฎหมายเร่งรัดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อบริษัทที่ขุดเจาะน้ำมันใกล้กับหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเขายืนกรานว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของอาร์เจนตินาทั้งในทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายโดยเขาบอกว่ากระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วนะคะเพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ค่ะโดยยกถึงคำกล่าวของนายทรัมป์นะคะที่ว่าจะพิจารณาจุดยืนของสหรัฐค่ะปัญหาการแย่งชิงดินแดนอธิปไตยเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ในมหาสมุทรแอตแลนติกก็ผ่านมากว่า40ปีแล้วนะคะที่2ประเทศเขาทำสงครามแย่งชิงดินแดนกันแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นพิพาทอย่างดุเดือดอยู่จนขณะนี้บริษัทน้ำมัน2แห่งของอังกฤษและอิสราเอลมีกำหนดจะเริ่มการสำรวจในแหล่งน้ำมันซีไลออนที่มีปริมาณน้ำมันสำรอง 1,700 ล้านบาร์เรลค่ะซึ่งนายมิเลบอกว่าอาร์เจนตินานั้นยอมไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างชัดเจนค่ะซึ่งท่าทีของผู้นำอาร์เจนตินาก็ออกมาหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนทรัมป์บอกว่าเขาอาจจะทบทวนท่าทีเป็นกลางเกี่ยวกับอธิปไตยของเกาะฟอกแลนด์ถ้าสหราชอาณาจักรไม่เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศค่ะ
0: หมดเวลาแล้วค่ะข่าวพักเที่ยงวันนี้นะคะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสัสสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปพร้อมกัน
2: สวัสดีค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ยะลา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

านเราสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะเช่นเคยค่ะนะพบกันในช่วงเวลา 12:30 น.เป็นต้นไปนะคะจนถึง 13:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้นะเราก็กลับมาเจอกันนะคะกับปักใต้บ้านเรานะในวันศุกร์ที่4 กันยายน 2569นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ทางวิทยุอสมทยะลานะคะก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็ในวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันนะคะกับดิฉันนะคะช่อฟ้าชูแก้วประการนั่นเองค่ะที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนะข่าวภาคใต้นะคะของเราค่ะก็จะขอนะคะเริ่มด้วยเรื่องของสภาพอากาศก็แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบก็มีนะเดี๋ยวฝนตกหนักนะคะเหมือนที่ผ่านมานะคะที่ยะลาอำเภอเมืองนะคะก็แบบว่าฝนพายุฝนนะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวเมื่อช่วงเย็นนะคะวันที่2กันยายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ในช่วงนี้กับสภาพอากาศของภาคใต้ตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะก็ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะเพราะว่า40%นะของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีฝนนะคะ40%นั่นเองนะคะระหว่างวันที่4 ถึง 7 กันยายนนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็แจ้งเตือนสภาพอากาศนะช่วงวันที่4 ถึง 7 กันยายน 2569นะคะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยนะในช่วงประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะจากร่องมรสุมค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะได้แก่จังหวัดสงขลานะคะปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะก็มีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะในทะเลอ่าวไทยค่ะก็ห่างฝั่งนะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะก็ขอให้ประชาชนและชาวเรือในพื้นที่นะคะระมัดระวังในการเดินทางและการสัญจรทางเรือกันด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็คือจะมีฝน40%ค่ะภาคเหนือนะคะฝนฟ้าคะนองจะอยู่ที่60%นะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนอง70%นั่นเองค่ะภาคกลางนะภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าคะนอง60%นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้นะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะก็จะเสี่ยงในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะในเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองนะภาคใต้ของเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะอากาศก็แบบแปรปรวนนะเดี๋ยวฝนตกหนักบ้างแบบหนักแบบว่ามีแบบพายุนะในช่วงนี้นะคะยังไงก็ติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะนะคะก็อัปเดตกันไปนะคะในเรื่องของสภาพอากาศค่ะและสำหรับใน เรื่องของข่าวในวันนี้นะคะทาง5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้จับมือมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะดึงปลัดอำเภอค่ะพัฒนากร5 จังหวัดภาคใต้นะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะด้วยกระบวนการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่หมู่บ้านรอบสถาบันศึกษาปอเนาะนั่นเองค่ะทางด้านนายอารีวงอารยะนะคะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็เป็นประธานนะในเมื่อวานนะคะวันที่3 กันยายนเวลา9 นาฬิกาค่ะก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะด้วยกระบวนการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ค่ะระหว่างวันที่3 ถึง 5 กันยายนนี้นะคะที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยมีนายวิรุณสิทธิวงศ์ค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองค่ะนายวชระนะธรรมปัญญาสกุลนะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนค่ะนะและรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานะคะแล้วก็จังหวัดสงขลาค่ะนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็ผู้แทนเลขาธิการศูนย์

0: หน่วยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและก็หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดปัตตานีค่ะยะลานราธิวาสสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลค่ะและผู้เชี่ยวชาญนะคะเฉพาะด้านการพัฒนาชุมชนนายกสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้และผู้เข้าร่วมโครงการนะคะก็ทางด้านนายอารีวงอารยะนะคะประธานกรรมการบริหารมูลนิธินะสานใจไทยสู่ใจใต้สู่ใจใต้นะคะก็ได้เปิดเผยว่าด้วยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะด้วยกระบวนการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ค่ะเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพนะคะของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะคะและภาคีเครือข่ายค่ะสู่การเป็นผู้นำกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่นะคะเพื่อที่จะถอดบทเรียนค่ะทบทวนปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็ปัจจัยความสำเร็จของการขับพื้นที่ขับเคลื่อนพื้นที่นริยาที่ผ่านมานะคะและเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านรอบสถานศึกษาปน.ค่ะที่สอดคล้องนะคะกับวิถีชีวิตและบริบทพื้นที่ในระยะต่อไปค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออโซมาทอสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออโซมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

และเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในวันที่3กันยายนนะคะที่ลานสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาค่ะจังหวัดยะลานะคะก็บรรยากาศค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะเบิกบานแล้วก็อิ่มบุญด้วยจากการรวมพลังของทุกภาคส่วนในพื้นที่นะคะในพิธีเปิดกิจกรรมการกุศลนะคะเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาภายใต้โครงการอาสาด้วยใจคืนคนดีสู่สังคมมาแกนาซิกาบูนั่นเองค่ะโดยได้รับเกียรตินะคะจากนายเกียรติศักดิ์มณีรัตน์ค่ะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาเดินทางมาเป็นประธานค่ะในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมด้วยนายสามารถสาและประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็คณะผู้จัดงานนะคะเครือข่ายคุมประพฤตินะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวยะลานะคะที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะกับกิจกรรมมาแกนาซิกาบูนะหรือการร่วมรับประทานข้าวยำล้อมวงกินข้าวด้วยกันนั่นเองค่ะก็เป็นการสะท้อนนะคะถึงวิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมแล้วก็ความผูกพันค่ะอันแน่นแฟนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะคะงานนี้ค่ะก็ไม่เพียงแต่จะจัดขึ้นนะคะเพื่อระดมทุนสนับสนุนภารกิจในการติดตามนะคะการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กระทําผิดผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนนะคะให้สามารถกลับมายืนในสังคมได้อย่างปกติสุดเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นพื้นที่ในการแบ่งปันนะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างโอกาสทางอาชีพนะคะสร้างรายได้เพื่อไม่ให้เกิดการกระทําผิดซ้ํานั่นเองค่ะสําหรับรายได้นะคะจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลังหักค่าใช้จ่ายนะคะชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาค่ะก็จะนำไปใช้สนับสนุนนะคะภารกิจการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติและเยาวชนอย่างคุ้มค่าแล้วก็โปร่งใสนะคะก็สามารถตรวจสอบได้นะคะสำหรับในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมาแกนาซิกาบูนะคะก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพลังแห่งการอภัยนะคะแล้วก็การให้โอกาสค่ะก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากมือเล็กๆนาที่เปลี่ยนไปด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ค่ะการรวมพลังของชาวยะลาในครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงสะท้อนถึงความรักความสามัคคีนะคะแล้วก็การเกื้อกูลกันในสังคมเท่านั้นก็ยังเป็นเสมือนนะคะประตูด่านแรกค่ะที่เปิดกว้างนะคะเพื่อต้อนรับผู้ก้าวพลาดให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีเกียรตินะมีศักดิ์ศรีแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาเป็น

0: ำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะนะและนี่ก็เป็นข่าวในจังหวัดยะลานะคะแล้วเราก็ไปกันต่อค่ะที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะที่นราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังนะก็จะมีสำหรับงานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะคะลดค่าครองชีพประชาชนด้วยนะคะกับในงานของดีเมืองนราค่ะประจำปี2519ที่จะจัดขึ้นนะคะในวันที่12ถึง21กันยายนนี้นะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะนะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อของในราคาประหยัดกันได้เลยนะคะในวันที่12ถึง21กันยายนนี้นะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานั่นเองค่ะและนะคะที่นราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาด้วยนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะงานของดีเมืองนราค่ะในวันที่16ถึง17กันยายนนี้นะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาเทศบาลเมืองนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะก็มีด้วยกัน2งานค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ไปช็อปกับสินค้าราคาประหยัดแล้วก็ในวันที่16ถึง17นะคะก็จะมีการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวานะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมเชียร์กันได้เลยนะกับการประชันเสียงนกเขาชวานั่นเองนะคะในวันที่16ถึง17กันยายนนี้ค่ะและเรานะคะก็นะคะจบกันไปสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะที่สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจุมพศวรรณชัดสิรินะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมนะคะและรับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งค่ะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีนายจักริดฝั่งชลจิตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสงบสโตนนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมการประชุมนะคะเพื่อบูรณาการความร่วมมือแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนั่นเองค่ะที่ประชุมนะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยนะคะวาตภัยดินถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะคะตลอดจนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดนะคะพร้อมทั้งรับฟังนะคะการรายงานคาดการสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำจากโครงการชลประทานและหน่วยงานทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้องนั้นทั้งนี้ที่ประชุมนะคะก็ได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่นะคะโดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชัยยาค่ะรวมถึงการรับมือภัยแล้งนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะนะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทสุราษฎร์ธานีที่ส่งกันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไปพักสักครู่ค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังปักใต้บ้านเราปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

ไปกันที่นะคะจังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังนะคะทางด้านนางสาวสอนนงสงสมพันธ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้นำทีมรับมอบโล่เชิด

0: ชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2569นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปรับฟังนะคะข่าวจากจังหวัดพัทลุงค่ะจากดีเจพี่จ๋าจ๋าค่ะ
1: นางสาวสอนนง

0: แห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ณศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีอาคาร7ถึง8อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยจังหวัดพัทลุงมีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกร้านค้าให้เข้าร่วมจำหน่ายภายในงานจำนวน6ร้านคือนันทธาดากระเป๋ากระจูดบ้านศิวนาถผ้าบาติกลายโบราณเมืองชัยบุรีสาคูชัยบุรีเจ๊มาลีลานใบแอดอีโคปรินต์บ้านโนราและบูธสาธิตเวิร์กช็อปจำนวน2บูธคือการร้อยลูกปัดโนราและการทำโพลนอกจากนี้ยังมีการออกบูธ10สุดยอดเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจากชุมชนบ้านลำปำนำเสนอมันกรอบและกุ้งหวานลำปำในการนี้นางสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากร่วมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมและพื้นที่การจัดงานภายในงานจัดเต็มความบันเทิงแบบครบทุกมิติมีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของทุกภาคอาทิลิเกหนังใหญ่หมอลำมโนราพร้อมคอนเสิร์ตสากลและศิลปินดังอีกมากมายกฤตชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะกับพี่ดีเจจ้าจ๋านั่นเองค่ะและสำหรับในช่วงนี้12นาฬิกากับอีก49นาทีนะคะคุณผู้ฟังเราไปกันต่อที่จังหวัดชุมพรกันบ้างค่ะทางด้านนายเทียนชัยนะคะชูกิตติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นประธานในพิธีอัญเชิญค่ะและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในโครงการจัดงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติค่ะครั้งที่20ประจำปี2569นะคะโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารนะคะสถานศึกษาคณะครูแล้วก็นักเรียนก็ได้เข้าร่วมพิธีนะคะที่โรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาค่ะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะด้านนายไกรวันสังคสานะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาค่ะก็ได้กล่าวถึงการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนะว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะและดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ภาษาไทยให้ถูกต้องนะโดยแบ่งการแข่งขันนะคะออกเป็น3ระดับรวม21ทักษะค่ะครอบคลุมนะคะในเรื่องของการคัดลายมือนะการเขียนตามคำบอกนะการเปิดพจนานุกรมนะคะแล้วก็การแต่งคำประพันธ์ด้วยนะคะซึ่งได้รับความสนใจนะคะจากสถานศึกษาในจังหวัดชุมพรทุกสังกัดนะคะรวม113แห่งค่ะโดยมีนักเรียนเข้าร่วมนะคะกว่า 1,175 คนค่ะนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวแสดงความยินดีนะคะกับเยาวชนค่ะและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลนะคะว่าความสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็ได้แสดงถึงความภาคเพียรนะคะแล้วก็ทักษะค่ะที่เชี่ยวชาญนะพร้อมเน้นย้ำถึงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถขออภัยนะคะบรมนาถบพิตรค่ะที่ทรงมีพระราชดำรัสนะคะว่าเราโชคดีนะคะที่มีภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาลนั่นเองนะคะจึงสมควรอย่างยิ่งค่ะที่จะรักษาไว้นะคะดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กนะคะและเยาวชนค่ะได้ตระหนักถึงความสำคัญนะคะในการศึกษาและต่อยอดวัฒนธรรมภาษาไทยค่ะจึงเป็นภารกิจที่สำคัญนั่นเองนะคะโดยผลการแข่งขันคะแนนรวมสูงสุดนะในแต่ละระดับที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะก็คือในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง3นะคะก็ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานค่ะคุณผู้ฟังได้แก่โรงเรียนสหศึกษานั่นเองค่ะและในระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะที่ได้รับรางวัลก็คือโรงเรียนอนุบาลชุมพรนะคะแล้วก็ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ก็ที่ได้รับรางวัลนะคะก็จะเป็นได้แก่โรงเรียนสวนศรีวิทยานั่นเองนะก็ขอแสดงความยินดีนะคะของน้องๆกันด้วยนะคะที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน

0: การนะแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะอ่ะก็เป็นข่าวนะคะจากอสมทจังหวัดชุมพรค่ะที่ส่งกันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะและเราไปกันต่อนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะกับการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะก็มีการติดตามผลการบริหารจัดการหนี้นะคะพร้อมแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมขับเคลื่อนงานนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนาชั้น1ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนะคะให้นายธีรพงษ์ช่วยชูนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนะคะบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่5นะคะประจำปี2569เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานค่ะและพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนค่ะให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนนะคะโดยมีคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะโอกาสนี้นะคะที่ประชุมก็ได้รับทราบนะคะสรุปผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยข้อมูลณวันที่20สิงหาคม2569นะคะก็ได้พบว่ามีโครงการลูกหนี้คงเหลือทั้งสิ้น690โครงการค่ะจำนวนเงินลูกหนี้นะคะก็คงเหลือณปัจจุบันนะคะที่ 45,811,957.11 บาทนะคะโดยเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระนะอยู่ที่5ล้านกว่าบาทค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีโครงการที่ดำเนินคดีแล้วนะคะ529โครงการก็คิดเป็นจำนวนเงินนะคะที่ดำเนินคดีค่ะคุณผู้ฟัง42,287,796 บาทนะคะขณะที่หนี้เกินกำหนดชำระนะคะก็อยู่ที่100,000 กว่าบาทนะหรือร้อยละ 0.26 นั่นเองค่ะทั้งนี้นะผลการติดตามข้อมูลย้อนหลังนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าหนี้เกินกำหนดชำระนะคะมีแนวโน้มลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะจากร้อยละ 1.96 นะคะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะก็เหลือร้อยละ 0.26 ในเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะการติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิดและการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางที่ประชุมนะคะยังได้พิจารณาค่ะเรื่องการแต่งตั้งนะคะคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอค่ะเพื่อที่จะทดแทนผู้ทรงคุณวุฒิเดิมนะคะที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยพิจารณาคุณสมบัติและรายชื่อนะคะที่เหมาะสมค่ะเพื่อการดำเนินงานของกองทุนในระดับอำเภอเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นนะในเรื่องของการกำกับนะคะติดตามและก็บริหารจัดการกองทุนนะคะพัฒนาบทบาทสตรีค่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกนะคะและประชาชนในพื้นที่นะคะพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นนะคะในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ความยั่งยืนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปค่ะนะและนี่ก็เป็นนะคะข่าวนะคะที่ส่งกันเข้ามาจากอสมทนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันนะคะช่อฟ้าชูแก้ประการนะคะวันนี้ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะคะก็ที่ส่งข่าวนะในส่วนของภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับสัปดาห์หน้านะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ใหม่กับภาคใต้บ้านเราในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะดีเจฟ้าช่อฟ้าก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเราก็ค่อยเจอกันใหม่ในรายการภาคใต้บ้านเราในวันจันทร์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมา
3: ไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อ

0: ็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
2: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อร่อย

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันรัฐบาลชวนประชาชนติดตามคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายฟังคำตอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทุกวันเสาร์ 9:05 น.เริ่ม5กันยายนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาไม่ในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ให้ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดจากการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD หมายเลข30และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าพอ JIC สวนเดือดอาชญากรรมสงครามไม่ใช่เรื่องพลาดหัวย้อนถามกัมพูชา BM-21 กระยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการสถานการณ์และผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือพอ JIC ได้กล่าวถึงกรณีที่สื่อกัมพูชานำความเห็นของช่างภาพข่าวชาวฝรั่งเศสมาระบุว่าการกระทำของทหารไทยอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามว่าประเทศไทยเคารพเสรีภาพของสื่อและสิทธิ์ในการตั้งคำถามแต่คำว่าอาชญากรรมสงครามเป็นข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงจำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานไม่ใช่จากความเห็นหรือภาพเพียงด้านเดียวพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าหากจะตรวจสอบว่าใครละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยประเทศไทยมีหลักฐานเกี่ยวกับการยิงจรวด BM-21 จากฝ่ายกัมพูชาเข้าสู่พื้นที่พลเรือนของไทยรวมถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2568ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจรวด BM-21 ตกในพื้นที่พลเรือนอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษพลเรือนไทยเสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายคำถามทางกฎหมายจึงง่ายกว่าใครยิงจากที่ใดเป้าหมายคืออะไรและผลกระทบต่อพลเรือนคืออะไรการตัดสินใจเหตุการณ์ใดเป็นอาชญากรรมสงครามเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายและมีผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่ใช่หน้าที่ของ JIC ที่จะตัดสินแทนศาลทรงศักดิ์สั่งสทนชเร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำหาที่กักเก็บน้ำทำแก้มลิงนายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆซึ่งมี

0: มาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องการดูแลประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆและเห็นตรงกันว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมภายหลังจากลดหายไปหรือถูกทำลายไปบ้างทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำซึ่งตรงกับแนวทางของตนที่เห็นว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่ซึ่งนอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในตอนหน้าแล้งดังนั้นต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงจุดใดที่จะสามารถทำพื้นที่เก็บกักน้ำหรือแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจ

0: รรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเอ็กซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: ได้ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระต่างๆที่เรานำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่ค่ะ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะอสมทหลังสวนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับอสมทชุมพรนะคะก็เกือบจะเข้าสู่ปีที่2แล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของระบบเปลี่ยนผ่านใช่ไหมคะหลายๆคนก็ติดตามนะคะ 104.75 กันมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะแล้วก็ 90.75 ด้วยนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะในการทำงานในการเดินทางในการพักผ่อนนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะคุณผู้ฟังศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยมี1งานสำคัญค่ะของจังหวัดชุมพรนะคะกับการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงนะคะณคลองในหลวงหัววังพนังตักงานเขาจะเริ่มอาทิตย์หน้าแล้วนะคะคุณผู้ฟัง 9-13 กันยายนใช่ไหมคะสำหรับการแข่งขันเรือประเภทโอ้โหหลายประเภทมากค่ะตอนนี้ทีมเรือต่างๆก็พยายามที่จะฝึกซ้อมนะคะความพร้อมความแข็งแรงนะคะก็ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์ทุกทีมเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาช่วงนี้ค่ะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะอยู่ๆเมื่อช่วงก่อนเที่ยงฝนตกลงมาหนักเลยค่ะมา

มเดียวไปนะคะแต่ตกหนักมากนะช่วงนี้นี่เรียกได้ว่ายังคงเจอฝนกันอยู่นะคะโดยเฉพาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดตรังและสตูลนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยนะคะสภาพอากาศค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราช่วงนี้ไปดูกันสักนิดนึงนะคะฝนมากน้อยขนาดไหนค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะสภาพอากาศของชุมพรบ้านเราค่ะมีฝนฟ้าคะนองนะคะฝนประมาณ 40% ของพื้นที่เยอะอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังคงมีฝนอยู่ค่ะคุณผู้ฟังประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยแล้วก็เรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะอันนี้ก็สำคัญจำเป็นมากๆเลยค่ะตรวจสภาพรถให้ดีนะคะคนก็ต้องพร้อมนะคะไม่ขับรถเร็วไม่ประมาทค่ะด้วยความห่วงใยกันนะคะอ่ะไปค่ะฟังเพลงนี้ของคุณเอกชัยศรีวิชัยกับเพลงนี้แข่งเรือคลองในหลวงนะคะคลองในหลวงหัววังพนังตักนี่แหละที่อาทิตย์หน้างานจะเริ่มแล้วนะคะลุงบุญช่วยบอกว่าเพลงคุณเอกชัยพอดีเมื่อสักครู่ติดสายอยู่ด้วยได้ยินแต่เอกชัยโอ้ก็เลยบอกว่าเอาเพลงของคุณเอกชัยเพลงนี้ละกันนะคะ

0: สารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน
1: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
2: หอม
3: เข้มถึงใจ
4: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
3: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
4: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

รักพี่เหมือนเดิมค่ะเพลงนี้นะคะของคุณขวัญตาดาราพรค่ะแนะนำมานะคะจากนู่นเลยค่ะแหลมใจนะคะบอกว่าฝนไม่ตกนะร้อนค่ะช่วงนี้ทำงานอยู่บนที่สูงกันทั้งนั้นเลยนะคะส่งความห่วงใยเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะทีมเก็บมังคุดนะคะทุกๆพื้นที่เลยอ่ะส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจนะคะจากพี่แป้นหมู่สามแหลมใจค่ะบอกว่าให้พี่อิฐรักขาวด้วยน่าจะอยู่บนต้นมังคุดนะคะตอนนี้หุ่นดีตัวเบาไม่ต้องกลัวนะคะว่ากิ่งจะหักใช่ไหมแซวนะแซวนะหยอกหยอกก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็มาในช่วงนี้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบกาแฟจะเติมนะคะความสดชื่นให้ตัวเองด้วยกาแฟสักแก้วหนึ่งวันนี้อย่าลืมค่ะเลือกซื้อกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้านะคะกาแฟแท้จากชุมชนค่ะอุดหนุนสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรนะคะเรามีสูตร1ซองสีดำสูตร2ซองสีแดงค่ะแล้วก็ยังมีกาแฟคั่วกาแฟบดอื่นๆนะคะอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะหอมเข้มกลมกล่อมค่ะมั่นใจกันได้คุณจะได้ของดีมีคุณภาพนะคะวันนี้สนใจก็สอบถามกันได้เลยค่ะที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะ0936763606ค่ะแล้วก็ยังมีตัวแทนจำหน่ายที่ชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณด้วยนะคะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะยังตัดสินใจยังลังเลอยู่ใช่ไหมคะยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมที่จะใช้ปุ๋ย Black Cat วันนี้ลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะมั่นใจกันได้เลยคุณผู้ฟังนะคะต้องการบำรุงฟื้นฟูแบบเร่งด่วนเน้นความสมบูรณ์ของต้นในระยะยาว Black Cat ช่วยคุณได้ค่ะพืชจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอดูดซึมได้ไวนะคะฝนตกฟ้าปิดเนี่ยไม่เป็นปัญหาในการเจริญเติบโตของพืชค่ะใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุกฤดูกาลด้วยนะคะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องเนี่ยลดการใช้ปุ๋ยลงดินได้ถึง 40% แล้วก็จะทำให้เพิ่มผลผลิตขั้นต่ำได้ 30% นะคะดังนั้นจะช่วยลดต้นทุนพี่น้องเกษตรกรดีแบบนี้ไม่ต้องลังเลแล้วล่ะค่ะลองใช้กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าใช้ปุ๋ย Black Cat ควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่รักษาป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกผลนะคะป้องกันหนอนเพี้ยแมลงไปในตัวเดียวกันใช้2ตัวนี้ไม่ต้องผสมตัวอื่นให้มันยุ่งยากวุ่นวายนะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรต่อสุขภาพด้วยนะเพราะมันเป็นชีวภาพมันไม่มีสารตกค้างค่ะวันนี้สนใจสอบถามที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกียรติประธานพรได้เลย0634596939นะคะ06

0698-345-9639 ค่ะเอาฝากเรื่องราวดีๆกันเอาไว้เรียบร้อยมีงานเพลงค่ะที่แนะนำมาจากนี่เลยค่ะพี่แดงคนใหม่นะบอกว่าส่งเพลงนี้ให้กับพี่เหมียด้วยนะคะพี่เหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเหมืองใช่ไหมคะและผู้ช่วยด้วยนะอยากฟังเพลงนี้เรียกพี่ได้ไหมแต่นี่เป็นฉบับ AI นะแม้เดี๋ยวคุณเสรีรุ่งสว่างนี่เขาจะน้อยอกน้อยใจไหมคะอ่ะตามคำแนะนำขอมาก็จัดให้นะคะในช่วงนี้กับอสมทเพื่อชุมชนค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www

0: www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร
2: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: มีสติก่อนสตาร์ท5อันดับพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นความเคยชินที่มาพร้อมกับความประมาทเปลี่ยนเลนกับท่านหันหรือที่เรียกว่าปาดหน้าใช้โทรศัพท์ขณะขับรถขับจี้ถ่ายคันหน้าง่วงนอนเครียดมึนเมาว่างขวดน้ำหรือสิ่งของไม่เป็นทีเรื่องแบบนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดควรมีสติก่อนสตาร์ท
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร
0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
0: MCOT Radio Network เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market
1: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะอสมท.เพื่อชุมชนค่ะในช่วงของ MCOT Green Market นะคะวันนี้ค่ะมีเรื่องราวอะไรดีๆที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามนะคะแล้วก็ไปรับฟังค่ะเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจของเราในช่วงนี้นะคะติดตามกันเลยค่ะ
0: MCOT Green Market
1: เอาละค่ะกลับเข้ามานะคะในช่วงนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณพานุพันธ์บุญเลี้ยงนะคะท่านเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยบ้านห้วยทรายขาวค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลทุ่งหลวงอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้มาพูดคุยกันทางสายโทรศัพท์นะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ไม่ต้องตื่นเต้นพูดคุยกันแบบสบายๆนะคะตอนแรกนี่ก็กะว่าคือวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการนัดที่กระชั้นชิดกันไปสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขออนุญาตเรียกคุณฝนละกันนะคะ
5: ค่ะค่ะ
1: ค่ะก็ทราบมาว่าเนี่ยเพิ่งจะได้รับรางวัลมาไม่นานนี่เองนะคะสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยนะบ้านห้วยทรายขาวเอ๊ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเชือกกล้วยนี่สมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยเขาเอามามาเป็นเชือกในการห่อวัสดุอาหารต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีการประยุกต์มาเป็นอย่างอื่นแบบไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวให้คุณฝนเนี่ยได้เล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามก่อนเลยค่ะว่าที่มาที่ไปของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยนะคะของบ้านห้วยทรายขาวเนี่ยเริ่มต้นกันมาแบบไหนอย่างไรที่มาที่ไปสักนิดนึงค่ะคุณฝน
5: ค่ะ

0: ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยบ้านห้วยสายขาวของเรานะคะเดิมทีเนี่ยก็คือจากที่ทำงานเป็นครูอัตราจ้างแล้วเห็นคุณแม่ทำอยู่แต่ก็ไม่ได้ไปสัมผัสเต็มตัวหลังจากที่คุณแม่ป่วยแล้วลาออกจากงานเพื่อมาดูแลคุณแม่ก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าอยากสืบทอดงานที่คุณแม่ทำอยู่แต่ลักษณะงานของเราก็คือเอางานจากที่คุณแม่ทำแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับยุคสมัยนี้ค่ะก็คือเด็กวัยรุ่นน่ะเขาจะใช้กระเป๋าใส่ iPad เขาจะใช้แท็บเล็ตบ้าง iPad บ้างในการเรียนการทำงานทีเนี้ยก็เลยมองว่ากระเป๋าที่คุณแม่ทำสมัยก่อนเขาก็ถือแบบธรรมดาแต่ตอนเนี้ยเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นน่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะถือก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้มันเข้ากับกลุ่มผู้ใช้มากขึ้นนะคะก็เลยทำแล้วก็ผลิตในครัวเรือนแล้วก็มีการชักชวนชาวบ้านที่เขามีงานเสริมมาค่ะให้เป็นรายได้เสริมของเขาก็คือหลังจากเขาทำสวนอย่างเช่นสวนปาล์มสวนยางหรือว่าเพาะเห็ดอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเสร็จธุรกิจตรงนั้นก็คือเรามารวมกลุ่มกันแล้วก็นำต้นกล้วยไปเผยแพร่ปลูกในแต่ละบ้านก็คือจากเดิมต้นกล้วยที่เรามีก็คือเราจะใช้แค่แต่ตอนนี้เรามองเห็นถึงว่าส่วนที่มันเหลือจากต้นเราก็เลยเอามาไปรูปเป็นกระเป๋าค่ะแล้วก็เป็นหมวกตอนนี้ก็จะมีหลายตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นที่มาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วตอนนี้มีสมาชิกเท่าไหร่คะ
0: สมาชิกทั้งหมดตอนนี้18ท่านค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มี18คนนะคะเห็นที่มาที่ไปนะคะของคุณแม่ที่มีการเอาผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เรียกได้ว่าวัสดุในพื้นที่นะคะแล้วใช้กล้วยประเภทไหนคะเพราะว่ากล้วยมันมีหลายประเภทมากเลย
0: กล้วยที่ใช้เป็นหลักก็คือกล้วยตานีค่ะแต่เราจะเลือกใช้ที่มันออกลูกแล้วออกเครือแล้วค่ะเพราะว่าจะให้เส้นใยที่มันเหนียวแล้วก็มันแข็งแรงทนทานแล้วก็มันจะมีความมันอยู่ในตัวของเขาเองถามว่าใช้กล้วยอื่นได้ไหมกล้วยอื่นส่วนมากก็จะเอามาตกแต่งอย่างเช่นกล้วยทองไข่กล้วยเถื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะให้สีแต่ละสีไม่เหมือนกันแล้วก็เราต้องดูตามฤดูกาลของต้นกล้วยด้วยอย่างหน้าแรงก็จะให้อีกสีนึงหน้าฝนก็อีกสีนึงอะค่ะ
1: โอ้อ๋อนี่
0: ผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ได้ย้อมสีค่ะมันเป็นสีธรรมชาติจากต้นกล้วยเลย
1: อ๋ออันนี้โอ้เพิ่งทราบจริงๆนะคะว่ากล้วยแต่ละชนิดเนี่ยสีที่ได้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยตอนโอเรียนมัธยมต้นเนี่ยคุณครูเขาให้เอาเชือกกล้วยเนี่ยนะคะเราก็ถักเชือกกล้วยถักเป็นเปียเสร็จแล้วก็ไปเย็บเป็นกระเป๋านะคะแต่ว่าสมัยนี้เริ่มที่จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยจะเห็นแล้วจริงๆแหละนะคะแต่ว่าได้เห็นผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยแล้วคือสวยมากๆเลยทีนี้มันก็มีขั้นตอนมีวิธีการที่มันทำยุ่งยากไหมคะเพราะบางคนเนี่ยบอกโอ้โหกล้วยกว่าจะมาเป็นเชือกนะคะเราจะต้องกรีดให้มันเป็นเส้นพอเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปตากแดดแล้วกว่าจะแห้งนะคะกว่าจะเอามาถักเปียเอาหมดหรือเอามาสารอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาหรือว่ามันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากไหมคะเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะ
0: ค่ะมันก็จะมีขั้นตอนขั้นแรกก็คือจากที่เราเลือกต้นกล้วยที่ได้อายุอย่าง8เดือนขึ้นไปอะค่ะหรือว่า1ปีหรือว่าที่มันเราสังเกตถ้าเราไม่รู้ว่าอายุกล้วยที่เราปลูกอะมันนานแค่ไหนแล้วบางทีเราอาจจะลืมเราไม่ได้จดไว้ว่าก่อนนี้เราปลูกวันที่เท่าไหร่เราก็ดูจากการที่มันออกปลีออกเครือค่ะนั่นก็คือหมายถึงว่าเส้นใยของเขาเหนียวแล้วก็สามารถเอามาทำได้อันนั้นพอเราตัดออกมาแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเราอยากให้มันเป็นสีดำก่อนที่เราจะตัดอะค่ะสัก2สัปดาห์เราก็ไปปอกทิ้งไว้ก่อนเพื่อให้ปอกทิ้งไว้เพื่อให้ข้างนอกอะค่ะมันเป็นสีดำแล้วก็เราได้เอามาใช้ในการทำลวดลายตกแต่งเราไม่ได้ผ่านการย้อมสีไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติหรือสีเคมีเพราะว่างานเชือกกล้วยของบ้านว่าชายขาวเนี่ยเราจะเน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเราจะไม่ใช้เคมีเลยเพราะฉะนั้นพอเราตัดมันแล้วเนี่ยก็เราเอามาใช้ในการกรีดเส้นใยก็เราจะใช้มีดธรรมดาเลยเราไม่ได้ไปสั่งทำเครื่องการตัดก็ใช้ตัดแบบธรรมดาค่ะก็ประมาณสักสี่ก็คือจะได้ในการเอามาปั้นเป็นเชือกกล้วยก็ลักษณะที่เหมือนคุณโอบอกอะค่ะก็เหมือนที่เราเด็กๆบอกว่าเราเอามาถักเปียเพราะทุกคนจะถักเปียเป็นหมดเลยแล้วทีเนี้ยบางคนเขาถนัดงานถักเปียก็ให้เขาถักเปียบางคนที่ไม่ถนัดก็ใช้วิธี

0: การสารธรรมดาก็คือตั้งแต่เด็กจนผู้สูงอายุค่ะสามารถทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้แต่อยู่ที่ว่าใครถนัดรูปแบบไหนลวดลายไหนค่ะอันนั้นเราต้องมาเรียนรู้ต้องมาดูกันอีกทีนึงของความถนัดของแต่ละท่านนะคะ
1: ค่ะนะคะแล้วเราใช้เวลานานไหมคะเพราะว่าเชือกกล้วยว่าจะตากแห้งเนี่ยต้องใช้เวลากี่วันคะจากของกลุ่มที่ทำกัน
0: ค่ะถ้าช่วงที่มันไม่มีฝนเลยอะค่ะถ้าอากาศดีก็4วันค่ะก็4แดดก็สามารถที่จะเอามาในการทำเป็นกระเป๋าได้เลย
1: อืมค่ะนะคะแล้วทำเป็นรูปแบบอะไรบ้างคะเห็นบอกว่าทำเป็นกระเป๋าใส่ iPad ใช่ไหมคะแล้วก็มีกระเป๋าอีกหลากหลายรูปแบบเลยมีอะไรยังไงบ้างคะ
0: ก็เป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์กระเป๋าสะพายกระเป๋าถือค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่จดสิทธิบัตรแล้วก็คือเป็นกระเป๋า iPad ค่ะเพราะว่าเขาใช้กันเยอะ
1: ค่ะแล้วความพิเศษเนี่ยนะคะก็คือความแปลกเลยอาจจะเป็นเจ้าแรกของชุมพรอันนี้ระดับประเทศเราอาจจะไม่ทราบนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นเจ้าแรกของชุมพรมันต้องมีการเย็บมือด้วยหรือว่าใช้จักรหรือว่ายังไงอะคะกว่าจะได้กระเป๋าแบบนี้มาสักหนึ่งใบอะค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกระเป๋า iPad ที่เราส่งเข้าประกวดในระดับประเทศอะค่ะก็คือเป็นกระเป๋าคือพูดง่ายๆว่าเป็นชิ้นแรกในโลกค่ะเพราะว่าตรวจจดสิทธิต้องเช็คก่อนว่ามีที่ไหนผลิตแล้วบ้างทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีทางกลุ่มเราก็เลยถือว่าเป็นเจ้าแรกที่เริ่มในการทำที่ในการผลิตอะค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะเพราะว่ายังไม่มีที่ไหนทำเลยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยที่บ้านห้วยทรายขาวนะคะเป็นเจ้าแรกเลยแล้วโอเห็นรูปเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นตัวย่อคือตัว S หรือว่าเป็นตัวอะไรอะคะที่อยู่บนกระเป๋า
0: ลายขอพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณนะคะคือทางผมเนี่ยได้เข้ารับลายผ้าพระราชทานแล้วก็เกิดแนวคิดเกิดไอเดียว่าในเมื่อเราทำงานกระเป๋าเชือกด้วยตรงนี้อยู่ลายผ้าพระราชทานเนี่ยมันจะมีลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าก็เลยเอามาลงในงานเชือกด้วยค่ะเพราะว่ามีบางคือมองว่าอยากให้คนที่เขาถือเขามีความภาคภูมิใจเพราะว่าสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณท่านทรงโปรดปรานเรื่องงานหัตถกรรมมากแล้วทางกลุ่มก็เลยเอาลายผ้าเนี่ยค่ะมาผสมผสานกับลายเชือกล้วยก็เลยเกิดเป็นลายผ้าค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอ๋อลายที่เห็นนะคะคือเอาเนื้อผ้ามาใช้ด้วยเป็นการผสมผสานกันใช่ไหมคะระหว่างงานสารที่ใช้เชือกกล้วยแล้วก็มีงานผ้าเข้ามาด้วยจนทราบมาว่าปีนี้เนี่ยก็ได้รับประกาศเกียรติคุณในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีความโดดเด่นมีนวัตกรรมนะคะเพราะว่าเข้าร่วมประกวดแล้วก็เผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ของจังหวัดชุมพรนะต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะโอ้ค่ะเห็นแล้วชื่นใจนะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยพอเขาให้ลูกเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดต้นเขาทิ้งนะคะแต่ต้นที่ตัดทิ้งเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นกระเป๋าได้หนึ่งใบเลยแหละใช่ไหมคะแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะเพิ่งจะเริ่มทำใช่ไหมคะสำหรับกระเป๋าใส่ iPad เนี่ยคิดว่านะคะตลาดเนี่ยต้องการมากน้อยขนาดไหนคะแล้วก็การได้รับความสนใจความนิยมอะค่ะ
0: ค่ะตอนนี้หลังจากที่เข้าไปได้รับการเรียนรู้การแนะนำจากกลุ่มของ KBO ต่อยอดขึ้นมาก็ตอนนี้ขายก็จะมีกลุ่มทางเฟซทางไลน์แล้วก็จะมีในส่วนของสถาบันต่างๆค่ะหน่วยงานราชการที่สั่งทำออเดอร์เข้ามาแล้วก็ทยอยส่งไปก็ประมาณ30ชิ้นแล้วค่ะตอนนี้ที่เป็นส่วนของเราค่ะจากที่แรกไปต่อยอดก็คือการที่ลูกเป็นลูกไปเรียนเอกพัฒนาการชุมชนแล้วลูกสาวบอกว่าแม่ในเมื่อแม่ทำกระเป๋าเชือกกล้วยเนี่ยแม่ก็ทำให้มันตอบโจทย์วัยรุ่นด้วยให้หนูถือได้ให้เพื่อนๆถือได้ก็เลยทำเป็นที่ใส่กระเป๋าแพทให้ลูกสาวหลังจากที่ลูกไปที่มหาลัยเพื่อนๆก็เลยโทรมาสั่งค่ะก็จะมีคณะอาจารย์
1: ค่ะโอ้ดีมากเลยแล้วจำหน่ายราคาราคานะคะเพราะมันเป็นงานฝีมือไงคะมันดูแล้วมันมีคุณค่านะคะทั้งทางจิตใจด้วยแล้วก็มีคุณค่าเพราะว่าใช้วัตถุดิบนะคะในท้องถิ่นในพื้นที่อย่างนี้เนี่ย

0: ราคาจะแรงไหมคะ
1: ราคาก็จะอยู่ที่499บาทค่ะ
0: นะคะ
1: ด้านในก็จะมีบุด้วยกันกระแทกนะคะแล้วก็จะมีช่องสำหรับใส่ปากกาช่องสำหรับใส่อุปกรณ์เสริม

0: เราอาจจะเห็นว่ามันมีหลากหลายรูปแบบนะคะที่ถือกันเยอะๆนี่ก็คือเขาเอาอะไรนะกระจูดใช่ไหมคะที่เขามาทำเป็นกระเป๋าของคุณฝนเองเนี่ย ก็มีใช่ไหมคะกระเป๋าเชือกกล้วยที
1: ่
0: อาจจะเป็นทรงที่วัยรุ่นชอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดหรือว่าทำไปบ้างแล้วหรือว่ายังไงคะ
1: ตอนนี้ที่กำลังดำเนินการเกี่ยวกับของอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมในสิงห์ทองก็คือจะเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์ค่ะแล้วก็ใช้ช่วยในเรื่องของงานผ้ามัดย้อมเข้ามาก็คืออัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรค่
0: ะ
1: ก็จะเป็นงานส่วนของมัดย้อมสีธรรมชาติที่เราได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในวันที่25-26ที่ผ่านมาก็เรื่องของโครงการของสมเด็จพระเทพค่ะพระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยการให้เราเนี่ยปลูกต้นกล้วยค่ะแล้วก็ปลูกก็เลยนำจากมาต่อยอดค่ะจากที่ได้มีท่านอาจารย์วิทยากรมาสอนเราก็เลยต่อยอดโดยใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้ามัดย้อมค่ะก็เลยเอามาลงเป
0: ๋
1: าที่กำลังจะต่อยอดออกไปค่ะ
0: อ๋อก็คือว่าใช้ผ้ามัดย้อมด้วยนะคะมาทำในกระเป๋า1ใบโอ้ดีมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญสมาชิกกลุ่มเนี่ยนะคะจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของช่องทางการติดต่อหรือว่าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ล่ะคะคุณฝนติดต่อได้ช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างคะ
1: ค่ะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อก็จะมี Facebook เพจบ้านสารฝันค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีทาง LINE ก็คือ0878914324ค่ะก็คือจะเป็นเบอร์ส่วนตัวของประธานค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีในกลุ่มของเพจ Facebook อ่ะค่ะก็จะมีแอดมินอยู่ค่ะดูแลอยู่3ท่าน
0: อืมค่ะนะคะก็เพจบ้านสารฝันนะคะลองทักลองแวะเข้าไปดูเข้าไปชมนะคะเผื่อบางคนบอกเอ๊คิดไม่ออกว่ามันอยู่รูปร่างหน้าตาแบบไหนอย่างไรนะคะลองเข้าไปดูเพราะว่ากระเป๋า1ใบเนี่ยกว่าจะได้ขึ้นมา1ชิ้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะคะแล้วก็ความพิถีพิถันด้วยค่ะนะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะคะก็ช่วยอุดหนุนสนับสนุนกันได้นะคะแล้วก็เห็นว่าออกงานไปหลายๆงานแล้วใช่ไหมคะไปที่ไหนยังไงบ้างคะคุณฝน
1: เดิมทีแรกก็จะไปเกี่ยวกับของผู้ว่าผู้ประชาชนหรือว่างานอบต.ต่างๆหรือว่าหน่วยงานราชการจัดแต่ตอนนี้ที่ไปมาก็คือการประกวดระดับประเทศแล้วก็ได้ไปออกบูธที่เมืองทองค่ะใช้บูธ10วัน
0: ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าสร้างสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณฝนมีอะไรที่อยากจะบอกกล่าวนะคะสำหรับกลุ่มต่างๆก็ดีหรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังอยู่ก็ดีเขาอยากจะทำผลิตภัณฑ์สักชิ้นหนึ่งนะคะหรือว่ามีแนวคิดนะคะมีการให้กำลังใจกันในรูปแบบไหนอย่างไรเพราะว่ากว่าที่คุณฝนจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเนี่ยก็ไม่ง่ายใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องมีวิธีการคิดการกั้นกรองมีข้อมูลอะไรแนะนำดีๆที่น่าสนใจแล้วให้กำลังใจกันในช่วงท้ายของรายการบ้างคะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคือหนูมองว่าการที่เราจะนำผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งมาทำอ่ะก็คืออยากให้มองจากจุดที่มันอยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือมองว่าบ้านเรามันมีอะไรมีอัตลักษณ์อะไรที่มันโดดเด่นอยู่อย่างเช่นมีใบขนุนอย่างเช่นหนูเนี่ยคืออยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นกล้วยเรามองเห็นว่าต้นกล้วยเนี่ยมันมีคุณค่าเราก็หยิบมาทำโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนเยอะเพราะว่าเราเอาความรู้ที่เรามีตั้งแต่พื้นฐานเล็กๆมาแล้วก็มาประกอบกันอันนี้เราก็แค่ว่าเอาความรู้เพิ่มเติมจากที่อื่นมาอาจจะดูใน YouTube บ้างอะไรบ้างหรือว่าเราไปศึกษาจากท่านปราชญ์ชาวบ้านเหมือนอย่างหนูเนี่ยหนูก็ไปศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้านก็คือคุณลุงจอมที่เขาใช้นวัตกรรมพืชพื้นถิ่นในการย้อมผ้าขาวม้าแล้วก็รักษาพวกโรคผิวหนังหนูก็เลยเอามาประยุกต์ใช้กับงานเชือกกล้วยของกระเป๋าไม่ให้มันขึ้นราค่ะตรงนี้เราสามารถเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะมาในการทำผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งให้มันเกิดชิ้นงานที่มีคุณค่าทั้งทางจิตใจแล้วก็เวลาคนที่เขาใช้อะค่ะเขาก็จะแบบมีความภูมิใจว่ามันมาจากตรงนี้นะมันมาจากรากเหง้าของภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจริงๆอะค่ะ

0: ค่ะนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยมาผสมผสานกันนะคะเพราะว่ากระเป๋าใบหนึ่งที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการป้องกันในเรื่องของเชื้อราใช่ไหมคะแล้วก็มีกรรมวิธีมีวิธีการนะคะมองอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวค่ะไม่ต้องมองไปใกล้ไกลตัวนักนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนำข้อคิดดีๆของคุณฝนนะคะคุณฝนพานุพันธ์บุญเลี้ยงค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market นะคะมีโอกาสคงจะได้แวะไปเที่ยวไปเยี่ยมชมสินค้ากันบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวดีๆของเรานะคะที่น่าสนใจค่ะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยบ้านห้วยทรายขาวตำบลทุ่งหลวงอำเภอละแมจังหวัดชุมพรค่ะ
2: Mcot Green Market
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
4: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคทธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
0: คุณผู้ฟังคะมาถึงในช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับฟังให้กำลังใจกันนะคะใครมีค่ะเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจในพื้นที่ในชุมชนของคุณนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะ DIY ก็คือการผสมผสานนะคะจะเป็นรูปแบบในอดีตแล้วก็ผสมผสานเป็นรูปแบบใหม่นะคะสินค้าดีๆที่น่าสนใจก็ติดต่อทีมงานอสมทของเรากันมาได้จะมีช่วงเวลาสัมภาษณ์ทุกๆวันศุกร์ที่นี่นะคะคุณผู้ฟังอสมทชุมพร 90.75และ 104.75 ค่ะช่วงนี้ส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าโอยังคงอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่นี่ด้วยนะคะติดตามให้กำลังใจกันต่อค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบอร์ด Data Center เร่งจะทำข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันและเร็วที่สุดนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center เปิดเผยไปหลังการที่ประชุมคณะกรรมการนัดแรกว่าที่ประชุมได้พิจารณา4ประเด็นและได้ข้อสรุปคือการเร่งจัดทำและบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันและเร็วที่สุดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตประกอบธุรกิจ Data Center จัดส่งข้อมูล Data Center ตามประเภทเช่นประกอบกิจการแล้วก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอรับเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่11กันยายนรวมทั้งมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดรหัสธุรกิจหมวดเฉพาะของ Data Center ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแล Data Center โดยเห็นชอบให้ Data Center ครอบคลุมถึง Data Center ทุกประเภททั้งที่มีวัตถุประสงค์ใช้เองภายในกิจการของตนเองหรือบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือการกำกับดูแลกิจการจะใช้กับ Data Center ทุกประเภทเห็นชอบร่างนโยบายกำหนดให้ Data Center มากกว่า2เมกะวัตต์เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมจัดตั้งกลไกการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของ Data Center แบบรวมศูนย์เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรไฟฟ้าและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศกำหนดเกณฑ์การประเมินในมิติต่างๆเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคและกรอบแนวทางปฏิบัติทั้ง4มิติและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำประเด็นเสนอคณะกรรมการบอร์ดภายในเดือนกันยายน2569นี้ชัยชนกเดินหน้าจัดระเบียบ Data Center เปิดตัวแดชบอร์ดรวมศูนย์ดึงข้อมูลทุกกระทรวงติดตามเรียลไทม์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดระเบียบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกันเป็นหลักเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกันหลังจากที่ผ่านมาข้อมูลและการทำงานกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆโดยรับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอาทิกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นทางนี้นายชัยชนกกล่าวว่าจากข้อมูลที่ได้มานำมาจะทำแดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกมิติไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการ Data Center ทั้งหมดข้อมูลโครงข่ายสายไฟฟ้าข้อมูลผังเมืองและข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่แดชบอร์ดเดี๋ยวนี้จะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใจภาพรวมและติดตามสถานะของ Data Center ได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่กลุ่มโครงการที่กำลังจะสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างไปจนถึงโครงการที่เปิดดำเนินกิจการแล้วซึ่งจะกลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการประสานงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตเร่งล่าคนร้ายซุกบึ้ม20กิโลกรัมระเบิดระบบสูบน้ำอบต.ลิดลเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานและ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของอบต.ลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลังเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาได้รับแจ้งเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดดังสนั่นในพื้นที่ที่เกิดเหตุพบแผงโซลาร์เซลล์กว่า10แผงเสียหายจากแรงระเบิดใกล้กันพบตู้ควบคุมแผงวงจรระบบสูบน้ำถูกเผาเสียหายและยังมีผ้าชุบน้ำมันที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเบื้องต้นพบคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงพร้อมบรรจุดินระเบิดและเหล็กเส้นตัด

0: น้ำหนักรวม20กิโลกรัมก่อเหตุโดยใช้วงจรระบบตั้งเวลาพร้อมใช้ผ้าชุบน้ำมันลอบวางเพลิงหลังก่อเหตุคนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม DNA และรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายอย่างละเอียดเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
13: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
14: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
9: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล
16: ไม่ใช่ฟ้าครึมครึมฝนมันก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตก
17: อ๋อข้าจะละฟ้าคือฝนมาก็โตเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โต
16: แม่สอนอย่างจริงเอาโตก็โต

0: เลยนะ
1: อร่อยจริงๆเลยนะไม่รู้เหมือนกันอร่อยจริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังอ่ะและนี่ก็คือเพลงน่ารักน่ารักจังหวะสนุกสนุกนะคะจะโกจะโกพูดไม่ชัดนะจับกบค่ะอันนี้คือชัดนะอ่ะคุณผู้ฟังมาทักทายค่ะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันต่อนะคะชั่วโมงนี้สุขใจไปกับเพลงค่ะแวะมาทักทายร่วมพูดคุยกันได้เลยนะคะ0776415567ค่ะ0776415567นะคะก็เอาเป็นว่ามีเพลงไหนที่คิดถึงที่อยากจะฟังมาแนะนำกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะแล้วก็ยังมีนะคะเพลงที่เลือกค่ะมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนละกันเพราะว่ายังไม่มีคนขอมาใช่ไหมคะดังนั้นก็ไปค่ะจัดนะคะตามใจดีเจก่อนละกันสำหรับเพลงนี้ของคุณปรางปรางทิพย์นะคะได้ข่าวว่าเป็นว่าที่คุณแม่แล้วนะ

ส่งข่าวนะคะเพลงนี้ของคุณปรางปรางทิพย์ค่ะเดี๋ยวต่อกันอีกสักเพลงหนึ่งหอบฝันสู่เมืองใหญ่ส่วนสายหน้าใหม่นี่ต้องอดใจรอกันสักครู่หนึ่งนะคะ5สายใจเย็นๆเลยจ้าเพลงนี้พี่อีทนะคะพี่อีทพนรายแนะนำมาค่ะของปะแป้งพลอยชมพูนะคะเพลงนี้

0: ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
1: เอาละค่ะมาแล้วนะคะคุณขอมาเราจัดให้ช่วงนี้สายแรกมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ส้มปะทิวค่ะ
1: พี่ส้มปะทิวรายงานตัวจ้า วันนี้ปะทิวฝนตกหรือยังคะ
2: ตกบ้างแล้วแต่ไม่มาก
1: นะตกตกหยุดหยุดนะคะค่ะอากาศอากาศหน้าไม่สบายมากเลยบางช่วงฝนตกนะคะ
2: แดดออกบ้าง
1: จ้ะ
2: ก็ส่วนมากเนี่ยอบอ้าวมากกว่า
1: เนาะแต่ส่วนมากอบอ้าวมากกว่าอ่ะมา

0: หาเพลงฟังเพลงกันดีกว่าถ้าอย่างนั้น
1: วันน
0: ี้ไปเมืองนอกนะเมืองไทยไม่ไปแล้ว
1: ไม่ไปแล้ว
0: ค่ะอ่าเพลงนี้นักร้องเป็นชาวลาวใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะเป็นชาวลาวของวันชัยสมสุข
0: ค่ะวันชัยสมสุขนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จ้ะเดี๋ยวโอลองดูให้ค่ะ
1: ค่ะมาให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเหมาจ่ายวันนี้
0: จ้ะโอเคได้เลย
1: มอบให้แล้ว
0: มอบให้แล้วนะคะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเสียงนกร้องดังมากเลยนะคะเอาไปแล้วสายแรกของเราค่ะตามมาติดๆนะคะสายที่สองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่เขียววันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
2: เมาเหล้าเมารักของดำแดนลูกพันธ์สิคะ
0: เมาเหล้าเมารักแหมฟังอมตะลูกทุ่งอีกแล้วนะคะคุณดำแดนสุพรรณ
2: ครับผม
0: จ้ะได้เลยค่ะ
2: เอาจากทุกๆคนเลยครับให้น้องชอบให้พี่ชอบด้วยครับผม
0: จ้ะโอเคจัดไปค่ะ
2: จากนั้นเอาจากเขาให้สาวสวยหมู่ห้าด้วยครับจากนั้นเอาจากทุกคนเลย
0: จ้ะโอเคขอบคุณนะคะ
2: พิเศษดีเจโอครับสวัสดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเมาเหล้าเมารักถ้าไม่มีของคุณดำแดนสุพรรณเนี่ยโอ้คงจะต้องหาฉบับของคุณอื่นให้นะคะเพราะว่าจะมีของคุณชาตรีศรีชนคุณไม้พิรมพรนะคะแต่ของคุณดำแดนสุพรรณเนี่ยหาไม่เจอค่ะมาค่ะสายที่3สวัสดีค่ะ
3: จ
0: ้า
3: น้อง
0: อ๋อสวัสดีค่ะพี่นก
3: จ้าขอเพลงหน่อยจ้า
0: เอาเพลงอะไรจ้า
3: ดอกหญ้าในป่าปูน
0: ดอกหญ้าในป่าปูน
3: จ้า
0: ค่ะดอกย่าในป่าปูน
3: ให้สวัสดีจ้าน้องโอ๋
0: จ้าขอบคุณนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีค่ะเอารีบมารีบไปค่ะ เดี๋ยวจะได้มีเวลาฟังเพลงไงใช่ไหมคะอามาแล้วค่ะสายที่4สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับน้องโอ๋ครับ
0: อ้าวพี่แดงพี่แดงคนใหม่มาอีกแล้ว
4: ก็มาแล้วต่อเช้าวันเสาร์ใช่
0: ใช่ค่ะต่อเช้าวันเสาร์มะรืนวันอาทิตย์ต่อพรุ่งวันจันทร์
4: ก็ถือว่าวันจันทร์หนาวไปนู่น
0: ใช่ใช่ใช่เอามามา
4: แน่เดียวน้องโอ๋ไม่นั้นเราต้องโทรติดติดเลยครับ
0: อ๋อนี่คือโทรจิกจิกเลยใช่ไหมไม่ใช่โทรติดติดนะโทรจิกจิก
4: โทรจิกกันแหละโทรจิกอยู่นั่นแหละ
0: เอ้าโอเคมามาฟังเพลงอะไรดีอ่ะ
4: ออเดอร์คนดีของพลอยครับ
0: ออเดอร์
4: รอเดอร์คนดีของพลอยพงศธรครับ
0: อ๋อรอเดอร์คนดี
4: ครับมีบ
0: อน่าจะมีอยู่แล้วของคุณไผ่พงศธร
4: ท่านแรงน้องโอ๋น้องส้มบอกว่าอะไรดำๆมาว่า
0: เขาบอกว่าถ้าใครอยากจะย้อมผมก็ให้ติดต่อไปได้เลยพร้อมบริการจ้า
4: อ๋อต้องเอาแบบบินหม้อไปจากบ้านเปล่าครับ
0: ไม่ต้องที่บ้านก็มีเยอะเดี๋ยวจัดไว้ให้ค่ะ
4: โอ้ครับได้สาวแม่หมีหน้าโรงพักในเมืองด้วยแล้วก็ผู้ช่วยเขาด้วย
0: โอเค
4: แล้วก็คุณเขียวให้น้องส้มด้วยแล้วก็น้องสาวในเมืองแล้วทุกเสียงทุกสายน
0: ้
4: องสาวหมู่ว่าด้วยครับ
0: โอ้โหอ่ะไปครบหมดแล้วนะ
4: ก็ยังไม่ครบไม่แต่เดี๋ยวเวลาเพื่อนกินเวลาเพื่อน
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไม่ทันเพลงโอเคขอบคุณค่ะ
4: ครับครับครับ
0: สวัสดีค่ะให้รีบรีบพูดนะสงสัยต้องลดสายลงแล้วมั้งใช่ไหมคะจากเดิมอ่ะรับ3แล้วแฟนรายการบอกว่าต่อออกไปอีกหน่อย5อืมนะคะมาสุดท้ายสายที่5สวัสดีค่ะ
5: ครับผมสุดท้ายเมียงามคร
0: ับ อ๋อสุดท้ายเมียงามนะนึกว่าสุดท้ายคนหล่อ
5: ก็เหมือนกันแหละครับเข้ากันเป๊ะเลยครับ
0: เนาะคนงามกับหนุ่มหล่ออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
5: ประมาณนั้นแหละครับ
0: เอาพี่หนุ่มบางหยี
5: แต่ตอนนี้ไม่ใช่หล่อหล่อแล้วครับไม่เหลือไม่กี่ซิกแล้วครับ
0: ตอนนี้หล่อแล้วใช่ไหมแปลกเนาะ
5: ไม่ใช่หล่อแล้วครับ
0: อืมทำไมพออายุมากฟันต้องหักอ่ะ
5: ต้องแฝดมันกลับบ้านเก่ามันขี้ขันทำงานคร
0: ับเนาะเอามาฟังเพลงเลยค่ะ
5: นักสู้ม.3ครับผม
0: นักสู้ม.3นะโอเคขอบคุณค่ะ
5: พี่แดงคนใหม่ด้วยแล้วก็ให้พี่แป้นพี่อิฐกันให้ทุกอย่างทุกสายที่เปิดเครื่องรับฟังให้ทั้งหมดทั้งปีเลยครับ
0: จ้าโอเคจัดไปค่ะขอบคุณนะคะ
5: คร
0: ับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะครบแล้วคุณผู้ฟังช่วงนี้ฟังเพลงกันเลยค่ะ
6: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมท

0: ให้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอณรมน
2: กลับเข้ามาคุณผู้ฟังในช่วงนี้อ่ะเกือบลืมไปเลยนะคะไม่ใช่เกือบลืมเกือบพลาดไปจริงๆต้องเปิดเพลงนี้ฝากใจไปอเมริกาก่อนนะคะพาไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างไป

าล่ะค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้ฝากใจไปอเมริกาเลยนะคะเป็นไงบ้างช้าๆนะสำหรับเพลงนี้ตามคำแนะนำค่ะจากพี่ส้มนะคะพี่ส้มปทิวค่ะแล้วก็อ่ะยังมีเพลงจากพี่นกบางผานะคะดอกหญ้าในป่าปูนพี่แดงคนใหม่รอเดอร์คนดี

พี่หนุ่มบางหยีนักสู้ม.3 อันนี้คือเพลงหน้าใหม่ส่วนหลังไมค์ที่มาแล้วก็คือเพลงจากน้องติ๊กหลังสวนค่ะตัวไกลใจเหงาพี่แป้นแหลมทรายบอกถ้าทันนะจัดให้ฟังด้วยนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีสายจากพ่อตาหินช้างคอยนวลที่สวนลำไยด้วยตอนนี้ต้องไปคอยนวลที่สวนมังคุดค่ะสวนมังคุดสวนเงาะใช่ไหมช่วงนี้ผลหมากรากไม้ออกเยอะแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าพอพูดถึงมังคุดเนี่ยนะวันก่อนโอไปร่วมงานเปิดร้านนะคะที่เสริมสิริฟาร์มาซีค่ะที่นี่เนี่ยเขาครบทั้งเรื่องยาแผนปัจจุบันนะคะยาแผนไทยค่ะพอพูดถึงยาแผนไทยแล้วเนี่ยน้องปั้นที่เป็นเภสัชกรประจำร้านเนี่ยเขาคิดสูตรนะคะยาแก้ไอนะซานจูเนี่ยโดยใช้นะคะวัตถุดิบก็คือมังคุดนะเอามาเป็นส่วนประกอบด้วยค่ะเรียกได้ว่าก็ใช้วัสดุในพื้นที่ในท้องถิ่นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ใครที่อยากจะได้นะคะยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินอุปกรณ์การแพทย์นะคะครบจบที่นี่ค่ะเสริมสิริฟาร์มาซีถนนบ้านด่านอำเภอหลังสวนนะคะก็จะอยู่ติดกับบ้านท่านวรรณรัตน์ค่ะอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็ไปที่นี่ค่ะร้านยาเสริมสิริฟาร์มาซีพร้อมบริการด้วยใจนะคะบริการเป็นกันเองค่ะแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยานะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะสนใจรายละเอียดสอบถามได้เลยที่064-662-6546นะคะ064-662-6546ค่ะนะก็อย่าลืมแวะไปใช้บริการกันได้นะคะเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะสะดวกครบเรื่องยานะคะ อยู่ในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนยินดีต้อนรับแล้วก็พร้อมให้บริการนะคะที่สำคัญแจกสูตรสมุนไพรทุกวันเลยค่ะวันนี้ก็แนะนำยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดเมื่อยค่ะที่เขาบอกว่าใช้กระดูกดำ5บาทหนัก5บาทไหลเผือก5บาทเถาเมื่อยเหรอคะ5บาทผาดฉไหน5บาทนะคะสำหรับเนี้ยผู้ที่ปวดเมื่อยมือเท้าไม่มีแรงเอาไปลองใช้กันดูนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะจากเสริมสิริฟาร์มาซีนะคะเรื่องยาเนี่ยพูดคุยกันไปได้เลยค่ะที่เสริมสิริฟาร์มาซีนะคะไปค่ะเดี๋ยวฟังเพลงตามคิวตามลำดับกันต่อสำหรับเพลงต่อไปรอเดอร์คนดีค่ะ

CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะด้วยกลิ่นอายทะเลค่ะก็พร้อมบริการนะคะเพราะที่นี่เนี่ยเขาจะคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยก็สนับสนุนชาวประมงด้วยนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมค่ะสดใหม่นะคะสะใจทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายเมนูให้คุณได้เลือกนะคะมีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณถนนกรมหลวงชุมพรนะคะเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ค่ะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรนะคะติดกับร้านโมโมโยไอศกรีมนั่นเองค่ะวันนี้ลองแวะไปใช้บริการกันนะคะไปพบกับความอร่อยความแปลกใหม่ค่ะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะรับรองคุณจะติดอกติดใจอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเปิดบริการตั้งแต่10โมงครึ่งนะคะไปจนถึงประมาณ4ทุ่มนะโดยประมาณนะคะก็แวะเวียนไปใช้บริการกันได้หรือจะสอบถามจองโต๊ะก่อนก็ได้ค่ะที่0966349935นะคะ0966349935ค่ะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนะคะแล้วก็คุณสันสีพัฒน์นั่นเองนะคะกับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งฝากนะคะมื้อพิเศษมื้อแปลกๆนะคะแปลกใหม่ให้กับคุณด้วยละกันในช่วงนี้นั่นเองนะคะ

านางฟ้าตาน้ำผึ้งส่วนเพลงจากพ่อตาหินช้างที่ขอมาคอยนวลที่สวนลำไยไม่ทันจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยติดตามรับฟังกันเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะเป็นเพื่อนกันค่ะกับช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายนะคะโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะสำหรับโอนรมนค่ะลาคุณผู้ฟังไปช่วงนี้ก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่ค่ะคุณผู้ฟังวันจันทร์เนาะหยุด2 วันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

วไกลใจเหงาค่ะเพลงนี้คุณสายันสัญญานะจริงๆข้ามเพลงนักสู้ม.3 ไปไม่น้อยอกน้อยใจนะว่าในวันนี้เนี่ยนานาสารพันสาระไม่มีก็ให้คุณได้ฟังเพลงกันยาวๆเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้นักสู้ม.3 ค่ะพี่หนุ่มบางหยีแนะนำมาแล้วก็จะตามต่อกันไปด้วยนะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077

0: 0818-641-520
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลปกครองเตือนกสทชบิดเบือนคำสั่งศาลคดีหมอสรณะเข้าข่ายผิดกฎหมายสำนักงานศาลปกครองชี้แจงกรณีสำนักงานกสทชให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 2569สำนักงานศาลปกครองตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความในข้อ3ข้อ4ข้อ5ของเอกสารข่าวดังกล่าวได้โดยเฉพาะข้อความที่ว่าการตีความถึงการเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542คำวินิจฉัยที่พิพาทจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของนายแพทย์สรณะในฐานะประธานกสทชซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งแต่วันที่13เมษายน2565และยังมีวาระเหลืออยู่ถึงวันที่13เมษายน2571เราคือทำให้สถานะของผู้ฟ้องคดีถูกโต้แย้งเกิดความไม่แน่นอนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้หรือไม่ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและเกิดความเสียหายต่อการจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องกระทบต่อความเชื่อถือของกรรมการกสทชเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกิจการและสาธารณชนที่มีต่อผู้ฟ้องคดีก็ดีสำนักงานศาลปกครองขอแจ้งให้ทราบว่าการนำข้อความเพียงบางส่วนไปปรากฏในคำสั่งของศาลไปเผยแพร่โดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในลักษณะที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันกทม.สั่งชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ก่อสร้างทบทวนภายใน1เดือน DE จัดระเบียบเปิดตัวแดชบอร์ดรวมศูนย์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าให้ประชาชนมั่นใจการให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาและผังเมืองในภาพรวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยไฟฟ้าน้ำประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมสั่งชะลอการจ่ายระบบให้แก่โครงการ Data Center ที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงล่วงหน้าไว้แล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการในขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ Data Center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชนใน5ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้มงวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคอย่างน้ำและไฟฟ้าส่วนอีก3โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายจะถูกสั่งชะลอไว้ก่อนเพื่อทบทวนรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเชิงนโยบายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการภายใน1เดือนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากข้อมูลที่ได้มานำมาจะทำแดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกมิติไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการData Center ทั้งหมดข้อมูลโครงข่ายสายไฟฟ้าข้อมูลผังเมืองและข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใจภาพรวมและติดตามสถานะของ Data Center ได้แบบเรียลไทม
3: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: ระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
8: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
10: โอยามบ่าย
11: ซุปเปอร์ฮิต
12: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
10: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงบ่าย 3:00 นจนถึง6โมงเย็นนะครับ3ชั่วโมงรวดกับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะครับ2ชั่วโมงแรกเป็นเพลงเพื่อชีวิตเก่าและชั่วโมงที่3เป็นเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันยาวๆ3ชั่วโมงตรงนี้ชั่วโมงแรกขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับขอบคุณโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นวันนี้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเริ่มต้นด้วยโยโกฮาม่านะครับนี่คือเสียงร้องของคุณปูพงศิษฐ์คัมภีร์เพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับต่อเนื่องด้วยมาริโฮน่านะครับนี่คือลืมครับ

จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวนะครับเสียงร้องของมารีฮอนน่าชื่อเพลงว่าลืมนะครับเพลงนี้5นาทีครึ่งขอมาก็จัดให้นะครับในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคนะครับบรรยากาศของวันศุกร์อย่างนี้นะครับใครชื่นชอบงานเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆแนะนำเพลงโปรดได้เลยนะครับ

เลขโทรศัพท์0776415 67ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กับโตโยต้าชุมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะเราก็มีพร้อมบริการนะครับกระบะไฟฟ้าเราก็มีด้วยที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับขอฟังเพลงของคาราบาวเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับรีบเปิดให้ฟังเลยนี่คือเดือนแผ่นครับ

0: M-COT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: โกยามบ่ายซุปเ
2: ปอร์ฮิตรถฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท. ชุมพร
3: จิ๊กโกยา

ขอมาจัดให้นะครับเสียงร้องของอเนกร็อกพันทางนะครับชื่อเพลงว่านางฟ้าดอกปุดนะครับในช่วงของจิโกย่ำบายช่วงนี้โดย Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จัง

ว่าระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 110i ใหม่เวฟ 125i ใหม่นะครับวันนี้ออกตัวใหม่มาสีสวยมากนะครับวันนี้เพิ่งไปชมตัวจริงมาด้วย แล้วก็ยังมี

ทุกสาขาไกลบ้านคุณนะครับเราบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนแบบสบายใจกันได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงของวงสะพานนะครับสะพานไม้หมากครับ

เพลงเก่าๆของวงสะพานนะครับนี่คือสะพานไม้หมากนะครับขอมาจากคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถเดินทางกันอยู่เมื่อสักครู่นะครับจะได้ฟังกันเรียบร้อยนะครับยังไงก็เดินทางสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยกันด้วยนะครับอยู่ดูแลกันต่อตรงนี้นะครับอยู่ดูแลกันจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอีกครั้งนึงกับ Honda ชุมพรนะครับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ที่เป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ที่บริษัทฮอนด้าชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอไกลบ้านกุ่นนะครับเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันนะครับดาว0บาทก็มีจริงนะครับพร้อมทั้งรับของแจกและของแถมอีกมากมายเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็เป็นเจ้าของจักรยานยนต์ฮอนด้ากันได้แล้วนะครับที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นนะครับเอาละเวลาหมดในช่วง

โมงแรกตรงนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยเงินเพลงของคุณหลงลองลายชื่อเพลงว่าปลูกต้นรักนะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ดูแลกันต่อครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
2: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลดนุชาเผยเปิด Data Center แล้ว35แห่งรอพิจารณาอีกกว่า100โครงการนายดนุชาพิทยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กล่าวแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data

0: ซินเตอร์ครั้งที่1/2569ว่าผลการประชุมคณะกรรมการวันนี้จะไปกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ต่างๆให้ครอบคลุม Data Center ทั้งที่เป็นการทำเพื่อให้บริการคนอื่นและทำใช้เองเพื่อให้เกิดความเข้มข้นในการกำกับดูแลครั้งต่อไปนโยบายของคณะกรรมการชุดนี้เห็นตรงกันว่าเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า Data Center ขนาดใดที่ต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นจะถูกนำมาจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมขณะเดียวกันจะต้องระบุเป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนนอกจากนี้ยังมีคณะที่ดูเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิทัลกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟและการใช้พลังงานแรงงานซึ่งจะต้องมีการจัดทำขึ้นพร้อมกันนี้ต้องดูเรื่องของอาคารว่าควรมีลักษณะและที่ตั้งจุดใดรวมถึงการสำรองไฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส่วนสุดท้ายคือการดูเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจไม่ใช่การทำ EIA แต่เป็นลักษณะข้อจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วขณะนี้มี35โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งขออนุญาตผ่าน BOI เพียง11โครงการนอกจากนั้นดำเนินการขออนุมัติกันเองส่วนที่อยู่ระหว่างการรอพิจารณาและมีเอกชนให้ความสนใจขออนุมัติเบื้องต้นรวม117โครงการมหาดไทยและกทม.สั่งชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ก่อสร้างทบทวนภายใน1เดือนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขอให้ประชาชนมั่นใจการให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาและผังเมืองในภาพรวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงได้เตรียมพร้อมสั่งจ่ายการสั่งชะลอการจ่ายระบบให้กับโครงการ Data Center ที่ไม่ได้เริ่มการก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงล่วงหน้าไว้แล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการซึ่งจะเน้นกำกับดูแล3ด้านหลักได้แก่ผังเมืองการให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ Data Center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชน5ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้มงวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและน้ำไฟฟ้าปัจจุบันมีการขออนุญาตทั้งหมด6โครงการขนาดตั้งแต่9ถึง23เมกะวัตต์โดยแบ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติและเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ช่วงปี2565ถึง2567ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้างหรือไม่เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียนเชิงข้อมูลต่อไปส่วนอีก3โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายนายชัชชาติยืนยันว่าจะต้องถูกสั่งชะลอเอาไว้ก่อนชายฝั่งจีนเผชิญฝนตกหนักหลังไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนและกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับฝนตกหนักระลอกใหม่ในเวลาที่เกิดน้ำท่วมหนักจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งครั้งที่3ตามแนวชายฝั่งเมื่อวานนี้หน่วยงานท้องถิ่นอพยพนักเรียนปิดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมระงับการขนส่งสาธารณะและบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่ชายฝั่งหลายแห่งตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมมีประชาชนหลายแสนคนถูกอพยพออกจากพื้นที่ตอนใต้ของจีนเนื่องจากพายุหลายลูกที่ขึ้นฝั่งซึ่งโซเดลเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่7แล้วที่พัดถล่มจีนปีนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนการเกิดพายุถี่มากขึ้นมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญและความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีกำลังแรงทำให้พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวง
1: สิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริ

0: ษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อย
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

แรกรักนะครับงานเพลงของคุณเอสันติภาพนะครับนี่คือเพลงแรกในชั่วโมงที่2ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมเลือกเพลงได้เหมือนเดิมกับหมายเลขโทรศัพท์0776415567ที่โกยามบ่ายโดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรอยากจะได้ผลผลิตดีผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับก็ต้องเลือกปุ๋ยดีและปุ๋ยที่มีคุณภาพเช่นกันปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับฉะนั้นราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับแถมได้ผลผลิตดีมีคุณภาพด้วยนะครับกับสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาละไปต่อเนื่องกันดีกว่านะครับนี่คือหนุ่มสกลกับรักเธอที่สุดในโลกครับ

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
3: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: โกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ความรักสีดำนะครับงานเพลงของ Thierry Meghwathana นะครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันตรงนี้นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับคุณป้าที่ฟังอยู่เขาค่ายเมื่อสักครู่นะครับโทรมาพูดคุยบอกว่าฟังรายการมานานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าไม่เคยโทรมาขอเพลงเลยนะครับวันนี้คุณป้าโทรมาขอฟังเพลงของเกษมคมสันนะครับชื่อเพลงว่าหอมกลิ่นข้าวจี่นะครับจัดให้ฟังเป็นพิเศษเลยนะครับนี่คือเพลงที่ถามถึงกันเข้ามาจากแถวๆคลองหินดำแถวๆเขาค่ายนั่นเองนะครับ

0: MCOT Radio Network
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network

ก็เป็นงานเพลงของคุณเดชอิสระนะครับเพลงเก่าๆแล้วล่ะนะครับชื่อเพลงว่าหิ่งห้อยกับเงาจันทร์นั่นเองนะครับช่วงเวลาท้ายชั่วโมงที่2กับจิ๊กโกยามบ่ายนะครับไม่ลืมที่จะไปแนะนำร้านอาหารน่านั่งอีกหนึ่งร้านในชุมพรนะครับนั่นก็คือที่ชุมพรทะเลคลั่งนะครับเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจของคุณแล้วไปพบกับเมนูแปลกใหม่นะครับที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นร้าวใจที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะครับด้วยกลิ่นไอของทะเลที่คลุกคล้าด้วยน้ำซอสสุดต้นตำรับเลยนะครับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนชาประมงชุมพรนะครับแล้วก็ยังผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะอาดสะใจนะครับมีเมนูหลากหลายเลยนะครับให้คุณได้เลือกที่ไปสัมผัสกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีของหวานด้วยนะครับของหวานก็มีนะครับพิซซ่าก็มีด้วยเหมือนกันนะครับพิซซ่าทะเลเป็นยังไงไปลองชิมกันได้นะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับร้านอยู่ตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรนะครับเยื้องกับห้างช็อปโอเชียนช็อปปิ้งมอลชุมพรนั่นแหละนะครับเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีประมาณ30เมตรร้านอยู่ทางด้านขวามือนะครับไปพบกับเมนูอร่อยๆแปลกใหม่ได้แล้วที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งติดต่อสอบถามจองโต๊ะก่อนก็ได้นะครับที่คุณเดียหรือคุณสันนะครับหมายเลขโทรศัพท์0966349935ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0966349935ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนั่นเองนะครับนี่คือร้านอาหารดีๆที่อยากจะมาแนะนำนะครับในช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายตรงนี้นะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตเก่าใน2ชั่วโมงแรกนะครับก็ผ่านพ้นกันไปเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าจิโกยามบ่ายกลับมาอยู่ดูแลกันต่อนะครับแต่ว่ามาพร้อมกับเพลงไทยลูกทุ่งนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งติดตามกันได้ในชั่วโมงหน้านะครับที่สถานีวิทยุอสมทชุมพรเรานะครับทั้ง2ความถี่นะครับชุมพรโซนบนฝั่งที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์ชุมพรโซนล่างฝั่งที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดี๋ยวกลับมาหลังจากงานเพลงนี้ของพี่ทักษ์เสริมราชตามคำขอจากพี่แป้นนะครับสถานีน้ำตาครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เพื่อดำเนินคดีกรณีตรวจพบความผิดปกติในการรับและจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันอีก5แห่งโดยมีพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้รับหนังสือนางสาวธิติพัฒน์เปิดเผยว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ส่งทีมสุดซอยพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับเข้าและจ่ายออกน้ำมันของคลังน้ำมันทั่วประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2569พบว่าบางคลังมีความผิดปกติ

0: ึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเรียกผู้ประกอบการต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมัน33รายจากทั่วประเทศเข้ามาให้ข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบเพิ่ม5คลังที่มีพฤติกรรมทางธุรกิจผิดปกติโดยบางคลังมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าปกติประมาณถึง 1.67 ล้านตันจึงเป็นข้อสังเกตที่นำข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้กคค.และกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งหลังจากนี้ทางกคค.จะตรวจสอบหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายปัจจุบันทีมสุดซอยได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ค้าทั้งหมด21รายท็อปการและสมอบุกทลายโกดังแพร่กษายึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้มอกกว่า 7,400 ชิ้นพลเอกนักรบปุนบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการแถลงผลการตรวจค้นคลังสินค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานว่าสมอได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนบนเว็บบอร์ดกว่าบนเว็บบอร์ดว่าซื้อพัดลมไม่ได้มาตรฐานจากแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังจึงเข้าตรวจค้นคลังสินค้าแห่งหนึ่งริมถนนบางพลีตำรุตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีบริษัทฮวนทูจำกัดสัญชาติจีนเป็นผู้เช่าจากการตรวจค้นโดยละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์หลากหลายชนิดไม่มีเครื่องหมายมอกไม่มี QR code ได้แก่พัดลมติดผนังพัดลมตั้งพื้นโคมไฟ LED แบตเตอรี่หม้ออบรมร้อนปืนนวดไฟฟ้ารวม 7,411 หน่วยมูลค่ากว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีปกรณ์แจ้ง11ข้อหลักกฎหมายยืนยันคำสั่งทางปกครองบังคับใช้ทันทีชี้ถูกไล่ออกราชการต้องงดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงหลักกฎหมายว่าด้วยคำสั่งทางปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมโดยระบุถึงหลักการสำคัญในกฎหมายปกครอง11ข้อเน้นย้ำคำสั่งทางปกครองประกอบด้วยคำสั่งทางปกครองจะมีผลใช้ต่อบุคคลเมื่อผู้นั้นได้รับการแจ้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา42พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองผลของคำสั่งทางปกครองก่อให้เกิดการโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์ของผู้อยู่ใต้บังคับคำสั่งทางปกครองนั้นเมื่อใดที่ได้รับคำสั่งทางปกครองคำสั่งนั้นก็มีผลแล้วและกลไกตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปจะมีผลทันทีเช่นหากมีคำสั่งไล่ออกจากราชการต้องงดการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนบริการนับตั้งแต่วันนั้นส่วนการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองทางกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นก่อนแล้วจึงจะไปฟ้องศาลปกครองต่อได้หากกฎหมายกำหนดวิธีการไว้เฉพาะก็ว่าไปตามนั้นเช่นให้ฟ้องตรงต่อศาลปกครองเลยเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพ
3: สนับสนุนข่าวโดย
2: ราคาไม่แพง
4: ใช้
2: นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งาน

0: านสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
4: โกยามบ่ายซุปเปอร
5: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยาม

เอิญขวัญวรัญญานะครับชื่อเพลงว่าจะหายใจยังไงไม่ให้คิดถึงนะครับเป็นเพลงที่พี่แป้นขอมาเมื่อสักครู่นะครับจากหลังสวนนะครับแฟนรายการเจ้าประจำติดตามรับฟังกันมาตลอดนะครับอยู่ดูแลกันต่อจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆพร้อมทั้งเรื่องราวเตือนภัยดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปรอฟังก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงกันต่อนะครับไหมพี่รมพรเหนื่อยไหมคนดีครับ

0: 106.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้ช่วงเตือนภัยรายวันก็มีเรื่องเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของพนักงานการไฟฟ้านะครับหลายๆคนคงเคยได้ยินข่าวที่มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาที่เบอร์ของเราและแจ้งว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ให้เราอะไรต่างๆมากมายนะครับสุดท้ายก็มีการโน้มน้าวให้แอดไลน์นะครับเซฟเบอร์โทรให้แอดไลน์กันแล้วก็ให้ทำตามในลิงก์ที่ส่งให้ทางนะครับสุดท้ายเงินในบัญชีเราก็หายฉะนั้นจำให้ขึ้นใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะไม่มีการโทรเข้ามาให้ข้อมูลอะไรต่างๆทางโทรศัพท์แน่นอนอย่าหลงเชื่อนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วคุณอาจจะสูญเสียเงินในบัญชีโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับนำมาแจ้งนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายในช่วงนี้ด้วยครับ

M-COT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษ

0: ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
1: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลย

0: ยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอในเมืองลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันต่อจนถึง6โมงเย็นนะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงแนวนี้ติดตามกันได้เลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับก็จะมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกัน2ความถี่เหมือนเดิมนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันวันนี้วันศุกร์นะครับฉะนั้นขอให้มีความสุขเหมือนกับชื่อวันด้วยกันแล้วกันนะครับเอาล่ะไปฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้เลยครับ

เพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันตรงนี้นะครับล้วนแล้วจะเลือกมาฝากกันด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับมอบเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับทุกๆท่านที่กำลังขับรถเดินทางร่วมฟังอยู่ที่บ้านก็ตามนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาของจิโก้ยามบ่ายนั่นเองครับ

เวลาหมดแล้วนะครับที่โกย่างบายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันด้วยนะครับจะเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บม
1: สนับสนุนข่าวโดย
0: ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตุลาการสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ4 กันยายน 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
6: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
5: ครับแถวบ้านฝนตกหรือยังครับพี่ไพศาลครับ
6: ไม่ตกครับวันนี้ร้อนทั้งวัน
5: อ้าวเหรอฮะโอ้โหดีสมทบนี่คลึ้มแล้วฮะอีกไม่กี่นาทีนี่น่าจะโครมลงมาใหญ่เลย
6: โอ้อันนี้แดดตลอดวันเลยล่ะ
5: ครับ
6: เน
5: ี้
6: ยเพิ่งจะเป็นวันแรกที่เห็นแดดตลอดวันนะ
5: ฮะ
6: ที่ผ่านมาก็จะมักจะตกตอนช่วงบ่ายๆเย็น
5: ๆครับ
6: ครับ
5: โอ้วันนี้หลากหลายเรื่องราวพี่เพศารู้จักหมวดสมภพไหมครับ
6: หมวดสมภพ
5: ที่เขาไปออกรายการดังของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยฮะ
6: เขามีเรื่องอะไรยังไงก็เป็นตำรวจหรือเป็นใครอะไรยังไง
5: เขาเป็นรองสารวัตรปราบปรามที่นนทบุรีครับ
6: ยังรับราชการอยู
5: ่ยังรับราชการอยู่เขาสมรสมานะกับภรรยาของเขาเนี่ย24 ปีอยู่กินกันมานะครับพี่เพศาลปรากฏว่าภรรยาอยากขับรถเป็นไปขอเรียนขับรถไม่แน่ใจไปเข้าเกียร์ยังไงไปติดคนขับสอนขับรถยนต์ไปกับเขาไปเลยฮะครับก็ต้องฟ้องโอ้โหมูลค่าที่หมวดสมภพเขาฟ้องนี่3 ล้านนะชนะคดีด้วยนะ
6: ครูสอนขับรถ
5: กับภรรยาของเขาฮะ
6: อ๋อโอเคฟ้องทั้งคู่
5: ฟ้องทั้งคู่นะครับแล้วก็โอ้โหอกหักรักคุดอ่ะไปออกรายการ
6: ฟ้องภรรยากับชายชู้
5: ใช่ครับ
6: นะภาษากฎหมายนะ
5: ใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นอุจจะเยียวยาหัวใจยังไงดีนะคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยบอกอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้โสดแล้วใช่ไหมประกาศเลยอยากจะมีคู่ใหม่นะสเปคของพี่เป็นยังไงฮะหมวดสมภพนะฮะโอ้โหเขาบอกสเปคมาเป็นไวรัลครับพี่เบสานตอนนี้คนขอสมัครเป็นแฟนของหมวดสมภพเนี่ยตอนนี้ 3,000 กว่าคนแล้วฮะ
6: อายุเท่าไหร
5: ่หมวดอายุ55ครับ
6: 55
5: ครับเขาบอกสเปคอย่างนี้นะครับพี่เพศาล
6: ครับ
5: ขอสาวอายุประมาณสัก30ปีนิดๆไม่เกิน40ปีเป็นแม่ม่ายหรือลูกติดอันนี้ไม่รังเกียจเลยนะฮะแต่สวัสดิการที่คุณจะได้นะถ้าผมถูกใจแล้วมาอยู่กับผมเนี่ยปังแน่นอนฮะจะให้เงินใช้ส่วนตัวฟรีๆเดือนละ 30,000 บาทค่ากินค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายในบ้านผมจะรับผิดชอบเองทั้งหมดเดี๋ยวจะให้รถยนต์ใช้ไว้1คันสามารถย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังปัจจุบันได้ทันทีหลังแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสกับผมหน้าที่นะฮะถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่กับผมแล้วเนี่ยช่วยทำงานบ้านพื้นฐานครับซักผ้ารีดผ้าถูบ้านล้างจานนะเนื่องจากอดีตภรรยาผมก็ไม่เคยทำเลยส่วนเรื่องทำกับข้าวไม่เป็นไรทำไม่เป็นก็ไม่ติดใจนะฮะเพราะสามารถสั่งไรเดอร์ได้ฮะอันนี้หมวดบอกอย่างนั้นเลยนะครับข้อแม้สำคัญห้ามนอกใจนะฮะตอนนี้ครับที่มันเป็นเวลาก็คือมีสาวๆเนี่ยนะฮะแห่สมัครมาแล้ว 3,000 กว่าคนครับที่มันเป็นเวลาตอนนี้ในโลกออนไลน์พี่ไปสาร
6: เขาสมัครเอาขำหรือเปล่า เห็นมามุกนี้อะไรรับมุกอะไรกันหรือเปล่าเออไปแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ให้ใช้ทั้งเดือนละ 30,000
5: ครับ อูดหมวด
6: หรือว่ามีหรือว่ามีเงินเดือนผู้หมวดไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะถึงขั้นแบ่งมาให้ภรรยาใช้ได้30,000ละมั้ง
5: เงินเดือนตอนนั้นก็คือชั้นประทวนในดาบแล้วก็ขึ้นมาเป็นสัญญาบัตรจนถึงร้อยตำรวจโทเนี่ยก็คือคงจะเต็มแม็กแล้วล่ะฮะ
6: ถ้า55แล้วเป็นร้อยตำรวจโทตอนนี้แหละ
5: ครับใช่ครับ
6: ก็น่าจะตายมาจากประทวน
5: ประทวนใช่ครับ
6: คงไม่ใช่นักเรียนในร้อย
5: ครับ
6: ก็ไม่รู้เงินเดือนเท่าไหร่น
5: ะ
6: แต่ว่าให้ผู้ที่จะครองชีวิตอยู่ด้วย30,000นี
5: ่ครับ
6: ถ้าไม่มีมรดกไม่มีเงินเก็บส่วนตัวเนี่ยผมตั้งข้อสงสัยนะว่าทำมาหากินจะมีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียว
5: น่าจะมีมรดกเพราะเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งก็คือทรัพย์สมบัติที่ผมมีเนี่ยผมยกให้เลยอ่ะสวนยางต้องกี่สิบไร่20กว่าไร่บ้าน
6: มีสวนมีสวนยางด้วย
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: อยู่อำเภออะไรเนี่ยอยู่จังหวัดนนทบุรี
5: อยู่นนทบุรี
6: นนทบุรีมันน่าจะมีสวนทุเรียนทำไมไปมีสวนยาง
5: ก็คงจะไปมีต่างจังหวัดแล้วมั้งครับพี่ไพศาลก็คือเก็บหอมรอมริบแล้วก็ซื้อที่ไว้ประมาณนี้ปลูกยาง
6: ถ้ามีต่างจังหวัดสวนยางก็ปลูกได้ทั่วประเทศล่ะ
5: ครับครับ
6: ผมมีพักพวกเขาไปซื้อที่ที่ลำพูนถามว่าเอาไปทำอะไรก็บอกทำสวนยาง
5: ก็เมื่อก่อนนะพี่เพศาล
6: ก็แสดงว่าสวนยางมันขึ้นไปถึงเหนือเหมือนกันนะ
5: โอ้โหเอาพิษณุโลกนะครับวังทองเอ่ยอะไรอีกอะอำเภอรอบนอกที่จะไปถึงเพชรบูรณ์เนี่ยเมื่อก่อนคือข้าวโพดครับพี่เพศาลแต่ตอนนี้เขียวชะอุ่มไปทั้งภูเขาฮะยางพาราทั้งนั้นเลยครับ
6: ตอนนี้ก็ดีละเพราะยางราคาดีนะ
5: ครับ
6: โอเค
5: นะฮะ
6: น้ำยางก็จะน้อยกว่าภาคใต้หน่อยใช่ไหม
5: ครับ
6: มันน่าจะอย่างนั้นน่ะ
5: ครับก็โอ้โหปรากฏว่าปลูกได้ทุกภูมิภาคเลยยางพาราตอนนี้ครับ
6: ใช่อ
5: ีสานก็ปลูกเยอะเหนือตอนล่างก็ปลูกจำนวนมากเลยครับฮะนอกเหนือจากตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
6: คุณเนวินก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเขาก็อะไรยางล้านต้นอะไรต่างๆเขาจะผลักดันให้มันมีปลูกยางกันเห็นว่าตอนหลังก็โค่นไปเยอะ
5: ครับ
6: ตอนยางราคาตกนะ
5: ครับถ้าปลูกทุเรียนได้ตอนนี้ก็น่าสนใจเรื่องของทุเรียนเหมือนกันนะ
6: ที่เมืองนนท์เหรอ
5: ที่ทั้งที่เมืองนนท์แล้วก็หลายภูมิภาคเนี่ยเพราะว่าคุณตอนนี้เขาจะมีเรื่องของสตอรี่อ่ะพี่ไพศาลทุเรียนภูเขาไฟลิ้นหลงลับแลของอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มของเขาได้ไงแล้วก็ตลาดรองรับไม่อั้นนะครับตอนนี้ฮะ
6: โอเค
5: ครับ
6: ก็เป็นมหรสพพักช่วงเวลาเพราะว่าประเทศไทยก็เข้าสู่เดือนกันยายนเนี่ย
5: ครับ
6: โดยปกติเขาบอกมันจะเป็นเดือนที่สถานการณ์การเมืองมันจะร้อนนะ
5: ครับ
6: นะแต่เดิมหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมามันก็ว่ามันจะมีทั้งเรื่องงบประมาณมีทั้งการแต่งตั้งโยกย้าย
5: ครับ
6: อะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
6: มันก็ทำให้มันจะมีเรื่องของการเมืองที่เขม่งเกลียว
5: อ๋อสังเกตได้จากอะไรฮะ1โฆษกรัฐบาลก็กำลังจะเปลี่ยนอันนี้จะทำการชี้แจงพี่น้องประชาชนแนวรุกเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
6: เห็นว่าจะปรับงาน PR จะมีอะไรมาคุยกับครม.หนู
5: ครับ
6: วันเสาร์อะไรเงี้ยใช่ไหม
5: ใช่ฮะตอนแรกนึกว่าโอ้โหท่าทางรัฐบาลของคุณอนุทินไม่มีแน่นอนเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ยุคไหนฮะคุณทักษิณมีคุณสมัครใช่ไหมครับมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากนั้นใครเป็นนายกต้องมีนายกพบประชาชนมาลุงตู่ยังมีเลยอะครับ
6: ลุงตู่ยังมีเลยคุณแพทองธารก็ออกน้อยแต่ว่าปกติแล้วก็จะให้จิรายุออกใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: อะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
6: ก็เนี่ยเห็นว่าจะมาเดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆที่ไหน
5: ก็นี่เลยฮะก็นายกรัฐมนตรีนะครับจะจัดรายการเหมือนกับลักษณะคอรมอ
6: คอรมอเห็นว่าเป็นคณะรัฐมนตรีจะไม่เอาเฉพาะนายกคนเดียว
5: ครับ
6: จะเวียนกันใช่ไหมเอารัฐมนตรีมาให้สัมภาษณ์ด้วยวันเสาร
5: ์ประมาณ9:30ฮะ
6: ก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้วันเสาร
5: ์ครับ
6: ช่วงเช้าๆนะ
5: อ่าฮะ
6: ก็เนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเดือนกันยายนแล้วก็คุณสนธิเขาประกาศว่าจะเริ่มลงสู่ท้องถนนใช่ไหม
5: วันที่7คุณสนธิในวันที่7
6: กันยายนอะไรเงี้ย
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นบรรยากาศมันแล้วยิ่งวันที่14นี่ก็กกต.ก็จะ ชี้ขาดคดีหัวสวอะไรอ่
5: าใช่ครับใช่ครับ
6: การเมืองมันก็คงจะเข้มข้นล่ะแล้วก็ฝ่ายค้านผมว่าเดือนกันยาเนี่ยก็คงจะมีความเป็นไปได้ที่เรื่องการยื่นอภิปรายวางใจคงทำกันในช่วงกันยานี่เลยล่ะแต่ว่าใจจะไปอภิปรายกันอีกทีอาจจะหลังจากนั้นนะ
5: ก็รีรีรอรอจนวันนี้นายกรัฐมนตรีท้าเลยฮะไม่ใช่ยื่นอภิปรายผ่านสื่อถ้าแน่จริงก็ยื่นอภิปรายมาเลยเนี่ยพร้อมจะชี้แจงวันนี้นายกอะครับ
6: นี่ใจดีสู้เสือเลย
5: ใจดีสู้เสือครับรายการของคุณรายการของคุณอนุทินนะพี่เบสารชื่อว่าคุยกับครม.อนุทิน
6: คุยกับครม.แสดงว่าวงใหญ
5: ่วงใหญ่ฮะ9โมง5นาทีถึง9โมง35เริ่มออกอากาศเสาร์แรกก็คือ5กันยายนนี้เลยครับพรุ่งนี้เลย
6: พรุ่งนี้เลยถ้าคุยเดียวก็คุยกับนายกอนุทิน
5: ครับ
6: อันนี้คุยกับนายกคนเดียวนี่คุยกับครม.นี่มากันเป็นแผงนะ
5: มากันเป็นแผงแล้วแต่ว่าผลงานกระทรวงไหนจะโดดเด่นก็เอามาคุยในรายการก่อนวันเสาร์ประมาณนี
6: ้อ๋อโอเคคือเนี่ยผมก็คิดว่าสถานการณ์ใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคงจะอยู่ที่เรื่องการเมืองซึ่งมันจะร้อนแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีเรื่องมหรสพอะไรมาเบรกว่าเช่นเรื่องข่าวบวชอย่างเงี้ยนะ
5: ครับ
6: โยงมาที่ผู้บวช
5: ครับ
6: หรือวันนี้มีอะไรคุณณัฐวุฒิกับอาจารย์สมชัยอะไรเงี้ยนะ
5: ครับ
6: ผมจัดให้อยู่ในกลุ่มมหรสพ
5: ฮะ
6: คือมันก็กำลังจะมีงานเนี่ยงานประจำปีปิดทองถ้าการเมืองสถานการณ์ที่ร้อนแรงมันเหมือนกับวัดจะมีงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตเนี่ยนะ
5: ครับ
6: มันก็ต้องมีจัดมหรสพมหรสพมันก็จะเริ่มปรากฏละ
5: บุตรเล็กบุตรน้อยบุตรย่อย
6: มันจะมีพวกลิเกบ้างลองแงงบ้างอะไรบ้างเนี้ยจะเต็มไปหมดแล้วครับ
5: ครับ
6: เอาประเภทขำประเภทฮาประเภทอะไรล่ะประเภทที่เรียกน้ำตาเนี่ยมีบททุกบทมาทุกบทมหรสพมาเยอะ
5: ก็วันนี้พลั้งไปหน่อยอะนะฮะนอกเหนือจากกับคู่กรณีแล้วอะฮะอาจารย์สมชัยเนี่ยนะครับ
6: อาจารย์สมชัย
5: ไปชี้หน้านักข่าวด้วยไงจุดๆๆเป็นกลางหน่อยโอ้โหไปชี้หน้าแล้วก็พูดภาษาพ่อขุนเนี่ยนักข่าวสาวก็สวนกลับเลยอ่ะโอ้โหนี่พี่เป็นทนายนะพี่พูดอย่างนี้กับหนูได้ยังไงเนี่ยนะครับโอ้จะต้องยกมือขอโทษเลยฮะ
6: เลือดเลือดขึ้นหน้าใช่ไหม
5: ครับครับพลั้งไปหน่อยประมาณนั้น
6: นี่ก็เห็นไปบอกว่าโอ้ยไม่มีไม่ได้ผลักไม่ได้อะไรเลย
5: ครับ
6: ถ้ามีภาพที่ผลักเนี่ย AI แล้ว
5: โอ้โหนักข่าวก็ถ่ายหลายช่องเลยนะ
6: แกก็ไปมันก็ได้
5: ครับ
6: ผมต้องบอกว่ามันมหรสพ
5: ครับ
6: อย่าไปซีเรียสอะไรมากอย่างนี้ล่ะเขาเล่นสมบทบาทของเขาก็ได้รางวัลไป
5: ครับก็งานใหญ่คือฝั่งลูกนิมิตนี่งบประมาณสัปดาห์หน้านะพี่เมษานยังมีอภิปรายอีกนะประมาณนั้น
6: อันนี้ปิดเริ่มปิดทอง
5: ครับ
6: ปิดทองเป็นช่วงแรกๆนะ
5: ครับ
6: งานฝังลูกนิมิตนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จัดกันยาว
5: ครับ
6: แรกช่วงแรกๆก็เปิดให้ญาติโยมปิดทองอะไรไอ้เนี่ยฮะอภิปรายงบประมาณนี่ก็เหมือนปิดทอง
5: ฮะแล้วกรณีเลิกทานข้าวกันละฮะวันอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยนะครับ
6: เขาบอกนายกวันอาทิตย์มีคิวด่วนอะไรไม่รู
5: ้มีคิวด่วนไปนอร์เวย์ฮะ
6: มีเรื่องอะไร
5: มีงานสำคัญที่นอร์เวย์พี่เพศานเมื่อสัปดาห์ที่มีข่าวสัปดาห์ที่แล้วฮะที่มีข่าวเศร้าของประสงค์นิกรของนอร์เวย์มาครับ
6: อ๋อผมว่าน่าจะมีเจ้านายเสด็จ
5: ครับ
6: แล้วก็คุณทีมของตาม
5: ครับ
6: ตามเสด็จด้วย
5: ฮะเพราะว่าตาม
6: ไปร่วมงาน
5: ครับ
6: ไปร่วมงานประสบใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับก็วันที่7กันยายนนี้เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์นะฮะจะเริ่มเดินทางวันจันทร์ที่7ไงเพราะฉะนั้นวันที่6ไม่น่าจะสะดวกก็เลยขอเลื่อนไปก่อนครับ
6: เข้าใจว่าไปกลางคืน
5: ครับ
6: ไปกลางคืนของคืนวันอาทิตย์อ่ะ
5: ครับ
6: ไปกลางคืนของคืนวันอาทิตย์ก็เลย
5: คืนวันเสาร์ใช่ไหม
6: ซึ่งมันเท่ากับเป็นวันจันทร์แล้ว
5: อ๋อ
6: เขาวันที่6วันที่6มันวันอาทิตย์นะที่นัด
5: วันอาทิตย์นี้ใช่ครับใช่ครับ
6: คราวนี้เขาเดินทางวันที่7แต่ว่าก็เวลาจริงๆน่าจะเป็นช่วงกลางคืน
5: ครับ
6: ของวันอาทิตย์คือวันที่6ล่วงเข้าวันที่7แล้วตี1ตี2อะไรเงี้ย
5: ครับ
6: ก็เลยไม่สะดวก เข้าใจว่างั้นนะ
5: ครับหลายคนก็ตีความการเมืองไปนะฮะแต่พอมีรายงานข่าวชี้แจงออกมาลักษณะนี้ก็เข้าใจตรงกันว่าภารกิจนี้สำคัญจริงๆนะฮะส่วนจะนัดใหม่เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยก็คงจะเดี๋ยวรอเลขานะฮะของนายกรัฐมนตรีคุณไตรสิริเนี่ยอธิบายอีกครั้งนึงครับ
6: ยังพอมีเวลาเพราะว่าเขานัดกันก็เพื่อเช็คขุมกำลังหลังวันที่14มันจะมีสถานการณ์ที่เขม็งเกลียวอ่ะ
5: ครับ
6: เมื่อศาลตัดสินเรื่องคดีหัวสวนะ
5: ครับ
6: ก็คงจะคุยกันให้เรียบร้อยพรรคเพื่อไทยโอเคนะยังอยู่ร่วมกันแน่นะ
5: ครับ
6: ถึงว่าจะเคยเป็นหลักในการถล่มเรื่องหัวสวมาก่อน
5: เอาต้องเช็คชื่อกันหน่อยฮะ
6: ยังไงก็ต้องคุยกันก่อนนะ
5: ต้องคุยให้มั่นคันให้ตายครับว่
6: า
5: ไอ้ที่กระแสข่าวไอ้เอกสารที่หลุดไปเนี่ยอันนี้เดี๋ยวว่ากันพิธีหลังแต่ขอยืนยันเสียงอยู่กับเราใช่ไหมประมาณนี
6: ้ส้มกับฟ้าก็จะเล่นกระป๋องก็เล่นไป
5: ครับ
6: แต่เราน้ำเงินกับแดงเนี่ยเราแน่นนะ
5: ครับ
6: ก็ต้องคงต้องกินข้าวแน
5: ่ครับครับ
6: อย่างน้อยควรจะก่อนที่13ใช่ไห
5: ม
6: ก็อาจจะเหลือก็วันที่12ได้อีกวันนึง
5: ครับ
6: นายกกลับมา
5: ครับก็เว้นสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าก็12 13เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการคุยกันหรือไม่อย่างไรหาลือกันยังไงนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
6: ครับ
7: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
8: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: กจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: ก็เรื่องที่น่าสนใจวันนี้ก็โคบาลออกศึกนะ
4: ครับ
5: นายกนั่งเป็นประธานมีคุณเอกนิติผมให้ฉายาว่าเป็นเหล่าโคบาล
4: ครับ
5: ออกศึกกันละเพราะว่าบัวหายไง
4: ต้องล้อมกันหน่อยฮะครับ
5: ต้องล้อมกันหน่อยโคบาลก็รีบเลย
4: แต่จริงๆวัวยังไม่หนีไปไหนยังล้อมทันหรือเปล่าพี่เพศานมันยังยืนอยู่
5: ไม่ทันแล้ว
4: ไม่ทันแล้วใช่ไหมครับ
5: ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งของผมไม่ทันแล้วล่ะ
4: ครับ
5: มันไปแล้วตะเลิดเข้าป่าไปแล้ว ก็จะเหลือไอ้ส่วนที่มันยังนั่นแต่พอจะล้อมกันได้ก็
4: ครับ
5: ไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่นะ
4: ครับ
5: ก็คุณเอกนิติแล้วก็มีคุณเอกนัทคุณชัยชนกคุณพลพีคุณดนุชาพิชยานันนะแล้วก็คุณนาริศเทิดสถิรศักดิ์อันนี้ BOI แล้วก็ผู้ว่าชัดชาติก็ร่วมกันแถลงนะ
4: ครับ
5: คุณเอกนิติท่านรองนายกก็บอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในเรื่อง Data Center ทำให้ผู้ประกอบการต้องเดินเรื่องขออนุญาตตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานแยกย่อยกันไปรัฐบาลจึงได้เข้ามาจัดระเบียบและวางกรอบยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อนำ Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศสาระสำคัญและนโยบาย4ประการก็คือ1จะบูรณาการข้อมูลให้ชัดเจนและเป็นภาพเดียวกันจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องวิ่งเต้นขอใบอนุญาตจากหลายหน่วยงานเช่นไปยื่น BOI ไปขอน้ำจากการประปาไปขอไฟจากการไฟฟ้า
4: ครับ
5: หรือขอไอ้เรื่องของคลื่นความถี่จากกสทช.รัฐบาลก็จะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้เป็นภาพเดียวเพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบันที่แท้จริง2กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำหรือ minimum requirement คุ้มครองประชาชนวางเกณฑ์มาตรฐานเพื่อดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาเป็นรายพื้นที่มาตรการนี้จะถูกนำมาใช้บังคับกับผู้ประกอบการทุกรายทั้งที่ดำเนินการไปแล้วกำลังก่อสร้างและในอนาคตนะโดยผู้ประกอบการเดิมจะต้องปรับตัวตามเกณฑ์ความปลอดภัยใหม่นี้ด้วย3จะยกระดับสู่ยุทธศาสตร์ประเทศเชื่อมโยง Data Center กับยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งในด้านพลังงานสะอาดการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและคนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากโอกาสเติบโตในประเทศแล้วก็สุดท้าย4กระบวนการพิจารณาและการแข่งขันที่เป็นธรรมกำหนดให้ทุกโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำแต่สำหรับโครงการในอนาคตที่จะรับเลือกจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศโดยจะใช้รูปแบบการแข่งขันและเปิดให้มีการนำเสนอข้อเสนอหรือ pitching ออกคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย
4: ครับ
5: นะ
4: ก็คุณเอกนิติย้ำก่อนที่จะสรุป4ประเด็นนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าจะปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่ว่าจะขอปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นรายหน่วยงานเนี่ยไปเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศครับเพื่อที่จะไล่ตามทันและก็ควบคุม ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นของประเทศต่างๆแม้มันมาเกิดในประเทศไทยครับพี่พิสารก็อย่างเช่นเรื่องของกำหนดประเภทเนี่ยนะจากเดิมที่เขาจะเป็นลักษณะเหมือนคลังสินค้า EIA ก็เข้าไปตรวจสอบไปทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะคุมก็จะมีการอนุมัติให้สามารถควบคุมธุรกิจนี้ได้ครับให้กำหนดเป็นประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมครับมันจะได้มีกฎหมายเฉพาะเข้าไปควบคุมดูแลครับไอ้ประเด็นเนี้ยคุณอนุชาคุณอนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้เป็นคนอธิบายรายละเอียดครับแนวทางการกำกับดูแลโดยบอกว่าคณะกรรมการครับจะเป็นผู้กำหนดนโยบายแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆทั้ง data center ที่ให้บริการแก่หน่วยงานอื่นภายนอกแล้วก็ data center ที่ทำเองใช้เองโดยคณะกรรมการจะดูรายละเอียดว่า data center ขนาดใดบ้างที่ต้องมากำหนดหลักเกณฑ์เข้มข้นในการกำกับดูแลในช่วงถัดไปโดยจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆครับเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า data center ขนาดใดจะต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นเนี่ยจะต้องถูกจัดให้เป็นประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมครับเบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการมีข้อเสนอว่า data center ที่จะเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาจจะมี2เมกะวัตต์ขึ้นไปแต่ที่ประชุมหารือว่าเป็นขนาดเล็กเกินไปครับต้องพิจารณาข้อมูลในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนกว่านี้นะครับตุ๊กตานี้ยังไม่เอานะฮะเดี๋ยวขอไปดูอีกทีหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าขณะเดียวกันครับก็จะมีการกำหนดหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมาเนื่องจากที่ผ่านมามีการขออนุญาตเป็นคลังสินค้าหรืออื่นๆซึ่งทำให้ไม่มีความชัดเจนส่วนการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าการกำหนดอัตราการใช้ประโยชน์จะต้องสะท้อนต้นทุนทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมของทั้ง Data Center ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละด้านเนี่ยจะไปพิจารณารายละเอียดต่อไปจะมีการจัดกลไกการพิจารณาให้อนุญาต Data Center เป็นการเฉพาะเนื่องจากที่ผ่านมาครับการขออนุญาตเนี่ยมันกระจายไปหลายหน่วยงานผู้ประกอบการก็ต้องส่งเสริมการลงทุนก็ที่เขามาขอส่งเสริมแล้วต้องไปขอไฟฟ้าไปขอประปาให้เดินหน้าต่อไปแต่ว่าเรื่องของการขออนุมัติอนุญาตที่มันไม่มีเอกภาพตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแก้ไขให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปครับไม่ต้องกระจายไปอยู่กับหลายหน่วยงานนะครับพี่เพศานไม่งั้นมันคุมกันยากครับนะฮะ
5: ก็โอเคเราติดตามดูกันต่อไป
4: ครับแต่ว่าโอ
5: ้ว่าในทางว่าเมื่อมีแนวกันแล้วแล้วเวลาลงมือปฏิบัติแล้วมันจะเป็นมรรคเป็นผลบ้างไหม
4: ครับคือโครงการเข้าไปแล้วอะฮะเปิดดำเนินธุรกิจกันไปแล้วมีผลกระทบกับชุมชนแล้วนะฮะผลกระทบสิ่งแวดล้อมเริ่มเห็นผลแล้วแต่เพียงแต่ว่าหน่วยงานรัฐยังไล่ตามไม่ทันยังเมื่อวานเนี้ยนะฮะกรมควบคุมมลพิษลงไปอีกรอบหนึ่งพี่ไพศาลตรงพระราม9เนี่ยนะฮะเพราะว่าชาวบ้านยังร้องเรียนบอกว่าคุณยังไม่ได้ตรวจเลยน้ำที่มีอยู่ในท่อเนี่ยกลิ่นมันฉุนมากกลัวเหลือเกินมันเป็นกลิ่นน้ำมันไงพี่ไพศาลกลัวว่าถ้าเกิดมันมีประกายไฟหรือว่าใครทิ้งก้นบุหรี่ไปมันจะตู้มตามระบายเต็มท่อเนี่ยประมาณนี้เขาก็เลยไปเปิดฝาท่อดูพบจริงฮะโอ้โหกลิ่นน้ำมันหึ่งออกมาเลยครับเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจเขาบอกว่ามันไม่เข้มข้นถึงขนาดเอาไฟไปจี้แล้วมันก็ระเบิดฮะแต่ว่าขอเวลาสัก 2-3 สัปดาห์จะไปตรวจให้ละเอียดว่ามันมีองค์ประกอบสารโลหะอะไรบ้างที่เขาปล่อยออกมาสู่ลำรางสาธารณะเนี่ยครับ

0: อืมก็เอกชนเขาคงต้องหาทางแก้ไขนะ
1: ครับ
0: ก็คงจะทำได้แค่นั้น
1: อ่าฮะ
0: จะไปให้เขาหยุดดำเนินการหรืออะไรก็คงไม่ได
1: ้โอ้ใช้ไฟก็ใช้ปริมาณมากแต่ถ้าเกิดไฟตกไฟดับไอ้เครื่องปั่นไฟมันหนีไม่ได้ที่ต้องใช้ไงพี่วิสาแล้วมันต้องใช้น้ำมันไงฮะ
0: นี่ก็ยังเปิดไม่ได้จนกว่าจะต้องไปขอใบอนุญาตที่จะกักตุนน้ำมันเนี่ยยังไม่ขอ
1: ครับ
0: ไอ้ของเดิมนี่แอบกักตุนไว้เอง
1: โอ้โหต้องสองแสนลิตรนะฮะ
0: เขาก็ไปแจ้งความแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้จะก็ต้องไปยื่นขอยื่นขอก็คงจะถ้ามันเรื่องกำลังร้อนอย่างนี้ก็คงจะไม่กล้าอนุมัติเร็วอ่ะ
1: ก็ทั้งตึกทั้งโครงการก็ยังไม่ผ่านการอนุมัติเลยนี่ครับ
0: ก็คงต้องรอไปก่อน
1: ครับ
0: ครับก็อันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงไม่ใช่ความเสี่ยงจากกฎหมายรัฐนะเป็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบของฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชนนะ
1: ก็สสภาคประชาชนเป็นคนเปิดเรื่องนี้จนทำให้ต้องลงไปดู
0: กันชาวบ้านนี่ก็อยู่รอบข้างเขา
1: ร้องฮะ
0: เขาก็ร้องด้วย
1: ก็ถ้าดูโครงสร้างรอบๆพื้นที่เนี่ยมันคืออาคารที่พักอาศัยสูงๆทั้งนั้นนะครับพี่เพศานแล้วก็พอมองลงมามันจะเห็นหลังคาดาดฟ้าของ
0: ไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นอาบอบนวดนะผมนึกออกแล้ว
1: อาบอบนวดครับใช่ครับ
0: มันเป็นรูปเรือหรืออะไรอย่างผมคลับคล้ายคลับคลาอยู่อ่ะ
1: บัดจะบอกชื่อเขาได้ไหมชื่อเขาตรงๆเลยฮะอาบอบนวดชื่อเขาตรงนี้เลยฮะ
0: อ๋อชื่อเขาตรงย่านนี้เลย
1: เลิฟเรือเนี่ยฮะชื่อนี้เลยครับเลิฟโบ๊ทเนี่ยฮะ
0: เลิฟโบ๊ทใช่ไหมเป็นเกี่ยวอะไรเรือทั้งอย่าง
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ผมยังพอจะแก่แล้วยังพอจำได้นะ
1: แล้วก็
0: ขับผ่านขับผ่านอยู่บ่อย
1: เขาหยุดกิจการไปแล้วก็มาตั้งเป็นร้านอาหารลักษณะเหมือนกับที่ผมบอกไปอะเหมือนบรรยากาศชายทะเลอะล่มเตียงผ้าใบอะไรประมาณนี้แล้วก็ขายซีฟู้ดนั่งจิบน้ำลำไยที่มีฟองกันอะประมาณนี้มีไหมครับสักพักใหญ่ๆแล้วก็ปิดไป
0: ใช่รู้สึกจะใช่
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยแล้วก็ทุบเลยนะ
1: แล้วก็ทุบเลยแล้วก็ทำอาคารขึ้นมาใหม
0: ่โอ้สุดยอด
1: ครับ
0: มากันอย่างหลายยุคเลยนะ
1: ครับแล้วก็มีแห่งหนึ่งก็คือที่รามคำแหง28
0: อันนั้นเห็นเขาว่าเป็นบริษัทจากสิงคโปร์ใช่ไหม
1: ครับอันนั้น
0: ตรงไอ้ตรงพระราม9นี่เห็นว่าบริษัทแม่อยู่อังกฤษ
1: ครับ
0: ส่วนที่ไอ้รามคำแหง28นี่ถือว่าบริษัทแม่อยู่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: แต่ว่าชื่อกรรมการก็เป็นชื่อคนไทยหมดแต่ว่าไอ้บริษัทที่ตรงพระราม9อ่ะที่ว่าทุบอาบอบนวด
1: ครับ
0: กับร้านในขายซีฟู้ด
1: ครับ
0: กับเครื่องดื่มเปลี่ยนนิสัยอันนั้นนะ
1: ครับ
0: อันนั้นเนี่ยเห็นว่าบริษัทแม่อยู่อังกฤษแล้วชื่อกรรมการผู้มีอำนาจเป็นชื่อคนอังกฤษชื่อนึงแล้วก็เป็นชื่อคนน่าจะเป็นคนแถวตะวันออกกลางนะ
1: ครับ
0: ชื่อเป็นชื่อแบบชื่อแบบ
1: อาหรับอย่างนี้เหรออ
0: าหรับเป็นชื่อแบบคนตะวันออกกลาง
1: ก็แสดงว่าถ้ามาลักษณะนี้ก็ต้องเข้าบีโอไอส่งเสริมการลงทุนสิครับถ้าอย่างเงี้ย
0: ไม่แน่ใจเพราะว่าโดยสเกลแล้วมันก็
1: ไม่ได้ใหญ่
0: มันก็ไม่ถึงก็ใหญ่มากมันเป็นระดับทุนจดทะเบียน 2,000 ล้าน
1: ครับ
0: นะแต่เขาบอกว่ามันน่าสนใจอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันในขณะที่กสทช.เองก็มีปัญหาว่าไอ้เรื่องการประชุมก็ไม่สามารถเดินหน้าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อดีตกรรมการกสทช.คุณสุพิญญากลางนรงค์เนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook น่าสนใจนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามันไม่มีความคืบหน้าเนี่ยน่าจะถ้ามันคืบหน้าเนี่ยอยากจะให้กรรมการเนี่ยถามทางรักษาการเลขาที่ให้ทำข้อมูลมาหน่อยดิว่าไอ้บรรดาพวก data center เนี่ย
1: ครับ
0: คือ data center เนี่ยมันก็เหมือนกับตั้งมาแล้วแล้วก็ให้ผู้ที่เขาจะให้บริการแพลตฟอร์มหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องของ
1: ศูนย์ข้อมูลนะฮะ
0: ไอ้อย่างเอาคือพูดง่ายๆเนี่ยคุณสุพิญญาเขาบอกว่าไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันก็มาเช่านะ
1: ครับ
0: อ่ะพูด

0: ก็มาแอบเช่าอยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกสช.เนี่ยเปิดได้ไหมเปิดรายชื่อหน่อยว่าที่มันเป็นdata center
1: ครับ
0: ที่มัน stand alone เนี่ยไม่ใช่ของบริษัทตู้บริษัทนี้ซึ่งเขาต้องมี data center ของเขานะ
1: จะได้เห็นหน้าเห็นตาหน่อย
0: ที่มันขายลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยว่ามีใครบ้าง
1: ครับ
0: ที่มาเป็นลูกค้าเนี่ย
1: ครับ
0: เปิดได้หน่อยจะได้รู้ว่าไอ้ลูกค้าคนนี้มันทำอะไรนะเพราะว่าคุณสุบินยาเขาตั้งข้อบอกว่ามันจะมีพวกเท่าที่ทราบเนี่ยมันจะมีพวกสแกมเมอร์เอาบริษัทหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาเช่าใช้อยู่นะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าอย่างเงี้ยมันก็ถ้าตรวจสอบเจอก็โอเคนะมันก็เหมือนกับลากสายข้ามแดนนั่นแหละ
1: อันนี้ก็คืออยู่กลางเมืองเลยฮะจะตรวจสอบกันยังไงล่ะครับจะถามแล้วจะตอบกันยังไงล่ะฮะเพราะว่ากสทช.เองก็8รอบไปแล้วยังล่มไม่เป็นท่าเดี๋ยวก็จะประชุมกันอีกรอบหนึ่งคือวันที่9กันยายนนี้ครับแล้วก็วันนี้ศาลปกครองเองก็ต้องออกคำแถลงที่แจ้งออกมา
0: เออนี่ก็สนน่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: พักกันครู่หนึ่งก็ได้ครับพี่ไพศาลมาคุยกันต่อขยายความเรื่องนี้ครับ
0: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: เนี่ยเราสองคนไม่รู้จริงนะมีท่านผู้ฟังแจ้งมาบอกไม่เขาชื่อฮอนอลูลู
1: อ๋อเหรอครับ
0: ดั้งเดิมเลยก่อนจะเป็นไอ้ก่อนจะเป็นเลิฟโบส
1: อ๋อเพราะว่าพอฮอนอลูลูเนี่ยมันปิดไปเขาเติมหัวเรือมาไงฮะมันมีหัวเรืออยู่ไงครับ
0: แล้วก็มาขายพวกซีฟู้ด
1: แล้วก็มาขายซีฟู้ด
0: เป็นอะไร
1: ร้านเบียร์ใช่ครับ
0: เป็นร้านเบียร์เป็นขายซีฟู้ดอะไรเงี้ยปิ้งมีปิ้งย่างแต่ว่าดั้งเดิมเลยเนี่ยตอนที่เขาเป็นพวกผมนวดแต่ใช้ชื่อฮอนอลูลู
1: อ๋อโอ้
0: นี่ท่านผู้ฟังแจ้งมา
1: ขอบพระคุณมากนะครับฮะเราก
0: ็แสดงว่าผมอาจจะอายุไม่ถึงก็ขออภัย
1: ครับกลับมาเรื่องของกสทช.ครับพี่เบสารคือมีประเด็นวันนี้ที่ศาลปกครองเนี่ยเขาออกหนังสือว่าถ้ามีการบิดเบือนข่าวกรณีคำสั่งประเด็นหมอสารณะเนี่ยถือผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายออกมาตีความกันไปคนละทิศคนละทางคือประเด็นที่ไม่ใช่คู่ไม่ใช่ฝั่งของคุณหมอเนี่ยนะฮะเขาตีประเด็นอย่างนี้พี่เบสารก็คือศาลปกครองกลางนะฮะเหมือนกับมีคำสั่งว่าคุณหมอเนี่ยนะครับตามมติของคณะกรรมการสรรหาว่าคุณหมอเนี่ยนะมีการผิดเงื่อนไขในการเป็นกรรมการกสทช.หลุดจากตำแหน่งไปแล้วแม้ว่าคุณหมอเองจะยื่นไปที่ศาลปกครองสูงสุดแล้วก็ท่านรับเนี่ยแต่ท่านไม่มีการคุ้มครองคุณหมออีกฝั่งหนึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยพอไม่คุ้มครองเสร็จก็แสดงว่าคำสั่งปกครองกลางเนี่ยนะมีผลสิคุณหมอต้องหลุดจากตำแหน่งไปแล้วหลังจากนี้ที่เหลือก็ประชุมกันต่อประมาณนี้
0: ก็วันนี้ศาลปกครองสูงสุดทำหนังสือเป็นเอกสารเลยอาจจะเรียกว่าตำหนินะ
1: ครับครับ
0: ตำหนิสำนักงานกสทช.นะที่ไปเผยแพร่เอกสารแล้วมันมีข้อความซึ่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมองว่าท่านใช้คำว่างี้นะ
1: ครับ

0: เป็นการนำข้อความเพียงบางส่วนที่ปรากฏในคำสั่งของศาลไปเผยแพร่โดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ครับ
0: อันนี้พูดเลยที่สำนักงานนะสำนักงานของกสทช.เนี่ยไปเที่ยวออกเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของ
1: ข้อความของศาลท่านนะ
0: ของที่ศาลปกครองสูงสุด
1: ครับ
0: ได้วินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์ของประธานกสทช.เนี่ยที่ศาลท่านโค้ดมาเลยบอกว่าที่เป็นหนังสือโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชนสื่อมวลชนเนี่ยนะบอกสำนักงานกสทช.อำนวยความสะดวกจัดประชุมกสทช.อย่างเต็มที่เพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายยึดหลักปฏิบัติให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเมื่อวันที่31สิงหาคม2569คดีระหว่างนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีโดยศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและมีคำสั่งเรื่องคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของผู้ฟ้องนั้นสำนักงานกสทช.ขอให้ข้อมูลดังนี้แล้วก็ไล่ยาวไป1 2 3
1: ครับ
0: 4 5ทั้งหมด5ประเด็นด้วยกัน
1: 5ประเด็น
0: ศาลท่านก็คัดมาเป็นเลย
1: ครับ
0: ก็จะประกอบไปด้วยข้อ3
1: ครับ
0: ความในข้อ3ทั้งหมดความในข้อ4และข้อ5เนี่ยศาลท่านสรุปเลยว่าทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ผมอ่านไปนะตัดตอนเอามาลงแล้วไม่ครบถ้วน
1: เป็นข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
0: คือพูดได้ง่ายว่าไปเอาในเนื
1: ้
0: อของคำร้องที่หมอสรณะเนี่ยในแพทย์สรณะเนี่ยเขาร้องต่อศาล
1: ครับ
0: คราวนี้ศาลเวลาเขาตัดสินเนี่ยเขาก็จะพูดว่าผู้ร้องเนี่ยเขาอ้างว่ายังไงแล้วศาลจึงวินิจฉัยคราวนี้ก็จะไปเอาไอ้ข้อความตรงนั้นมาเนี่ยแล้วก็มาสรุปว่าไอ้ศาลได้วินิจฉัยมันก็ศาลไม่ได้วินิจฉัยคุณร้องมาค
1: ุ
0: ณ
1: บรรยายมาเอง
0: ว่าคุณอะไรไม่ได้ขาดคุณสมบัติไม่อะไรต่าง
1: ๆ
0: ศาลไม่ได้ชี้เลยว่าคุณขาดไม่ขาด
1: ครับครับ
0: แต่ในข้อความอันนี้ไปคัดเอาตรงนั้นน่ะของคำวินิจฉัยของศาลไปลงไงศาลบอกว่าย
1: กตัวอย่างนะพี่เวสารเขาบอกอย่างนี้ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีต้องรอให้มีพระบรมราชโองการเสียก่อนความเสียหายก็จะลุกลามไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วการตรวจสอบทางศาลจะกลายเป็นการตรวจสอบหลังจากเกิดผลกระทบมากกว่าการป้องกันหรือว่ายับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีและการตีความโดยพิจารณาสิทธิในการฟ้องคดีตามมาตรา42แห่งพรบ.ดังกล่าวจึงควรตีความและพิจารณาคำวินิจฉัยซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายเป็นสำคัญมิใช่ตีความโดยเคร่งครัดจำกัดสิทธิ์โดยพิจารณายึดโยงกับผลที่ตามมาในภายหลังเพียงอย่างเดียวก็ดีไอ้ตรงเนี้ยท่านบอกว่า
0: ไม่ว่า
1: เป็นเพียงข้อกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นมิใช่คำวินิจฉัยและเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยในประเด็นพิพาทนี่ศาลท่านอธิบายอย่างนี้คุณไปยังคุณไปหยิบยกมาเป็นบางข้อความนะฮะ
0: ก็คือพอเข้าใจได
1: ้ครับ
0: ศาลท่านก็เตือนมา
1: ครับ
0: ก็ศาลปกครองเตือนกสทช.
1: ครับ
0: บิดเบือนคำสั่งคดีหมอสรณะสอบผิดกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยถ้าสมมุติว่าบิดเบือนเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีอะไรตามมานะ
1: แล้วทำไปแล้วอะฮะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนเนี่ยเห็นว่าทางศาลปกครองเขาบอกว่าจะดำเนินการในส่วนที่

0: วข้องต่อไปฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ยุ่งเหมือนกัน
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้โหไม่จบง่ายๆฮะนี่ก็ครับก็พัวพันขึ้นมานะฮะเพราะว่าอย่างอดีตกรรมการกสทช.อย่างคุณสุพิญญากลางดำรงก็ถามประเด็นเนี้ยจะเร่งพิจารณาจะเปิดเผยข้อมูลอะไรได้ยังไงเพราะว่าตัวกรรมการตัวบอร์ดเองก็ยังวุ่นกันไม่จบเนี่ยครับ
1: อืมใช
0: ่ครับ
1: งานก็รออยู่เยอะเลยนะ
0: โอ้ค้างเท่าไหร่พี่ไพศาลที่บอกวันนั้นอ่ะ
1: ทีวี90กว่าวาระ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็น100แล้วมั้ง
0: ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของทีวีดิจิตอลซึ่งจะหมดอายุสัมปทานกันปี2172เนี่ยเหลือ2ปีกว่าๆเนี่ยพี่ไพศาลคร
1: ับ
0: แล้วมันก็ต้องวางมาตรฐานกันใหม่ว่าพอหมดอายุสัมปทานไปแล้วเนี่ยจะเดินหน้าประมูลกันใหม่จะต้องเคาะกันใหม่หรือว่ามันจะทำลักษณะไหนเพราะว่าถ้าประมูลใหม่ความจูงใจความสนใจตามผลการศึกษาของกสทช.เดิมมันไม่ใช่แล้วไงฮะ
1: ครับก็พิจารณาไม่ทันก็เอามีคลื่นเหลือเท่าไหร่ใครอยากได้ก็มาเอาไปเลย
0: ครับ
1: คนที่ทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปคลื่นเดิมไม่ต้องจ่ายเงินละดีไหม
0: โอ้โหมันก็จะเละเทะกันไปใหญ่สิพี่เพศานเราเห็นตอนนี้ไหมครับที่ประมูลกันเนี่ยมันจะมีอยู่3ช่องหลักๆนะพี่เพศานใช่ไห
1: ม
0: มันจะมีช่องเด็กช่องข่าวกับวาไรตี้ตอนนี้เหลืออะไรช่องอะไรฮะ
1: เด็กนี่ไม่มีแล้วล่ะ
0: ไม่มีแล้วใช่ไหมครับไอ้วาไรตี้กับช่องข่าวเนี่ยมันก็ผสมปนเปกันไปหมดแล้วตอนนี้
1: มันไม่รู้มันไม่แยกไม่ออกแล้วล่ะ
0: ครับ
1: วาไรตี้ก็ทำข่าวช่องข่าวก็ทำวาไรตี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ HD
0: ครับ
1: ไอ้บางช่องเขามีไอ้สตรีมมิ่งเขาก็ HD หมด
0: ครับ
1: เอาไปดู HD ของเขาก็อัพขึ้นมาเป็น HD หมด
0: ครับ
1: ดูคงชัดเท่ากัน
0: ใช่ฮะ
1: ก
0: ็ผสมปนไปเหมือนคล้ายๆกับเรื่องของวิทยุชุมชนกับคลื่นหลักอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ตีกันวุ่นเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะวิทยุชุมชนคุณต้องกระจายสัญญาณของคุณไม่เกิน30กิโลเมตรได้ไม่เกิน30ผมไม่เกิน30แต่ผมไปอยู่ยอดตึกชั้น20เลยฮะเสาของผมอ่ะเพราะฉะนั้นมันแผ่ไปกว้างมากฮะมันสัญญาณของเขาเนี่ยพอๆกับคลื่นวิทยุหลักที่ต้องประมูลกันเลยพี่ไพศาลราคาแพงๆเนี่ยครับ
1: อ
0: ันนี้มันก็คือมันการทำธุรกิจค่อนข้างจะยากฮะถ้าเกิดว่าคู่กำกับดูแลเนี่ยไม่ลงมาตรวจสอบรายละเอียดที่ถี่ถ้วนนะครับแล้วดูตอนนี้สิฮะหลักของการมีทีวีดิจิตอลคืออะไรฮะต้องการให้พี่น้องประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างครับเห็นไหมภาคกลางวันกับภาคดึกครับพี่ไพศาลมีเรื่องของอะไรฮะโอ้โหอัดโฆษณาอัดขายของกัน
1: ขายของนะ
0: โอ้โหนะแต่ก็หลักโฆษณาจริงพี่ไพศาลพอยิ่งอัดไปเรื่อยๆอ่ะหลายคนคล้อยตามนะฮะเราน่าจะมีสักอันนึงนะราคาก็ไม่แพงประมาณนี้ฮะ
1: กลายเป็นทำตามกันไปด้วยนะ
0: ตามกันไปหมดเลยนะเดี๋ยวต้องพักอีกรูปนึงพี่ไพศาลเดี๋ยวตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนครับ
1: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลา46นาทีครับพี่เบสานครับโอ้โหพี่เบสานคุณผู้ฟังที่บอกว่ามันคือฮอนอลูลูเนี่ยนะ
3: คร
2: ับ เราตกข่าวกันเยอะเลยพี่เบสานเพราะเขาฟังมาจากฝรั่งเศสนะฮะเขายกรู้ว่าตรงนี้คือฮอนอลูลูฮะโอ้ขอบพระคุณมากนะครับแสดงว่าก่อนไปฝรั่งเศสเนี่ยคงผ่านตรงนี้บ่อยนะคุยกันต่อ
3: ต้องคนเคยผ่านไม่เคยเห็น
2: ใช่ครับใช่ครับเขาใหญ่จริงนะตรงนั้นนะ
3: จะไปตีความเป็นอย่างอื่นก็เราอย่าเพิ่งไปตีความ
2: ครับ
3: ตีความว่าถ้าผ่านก็พอรู้ว่ามันชื่ออะไร
2: ก็จะขึ้นทางด่วนพระราม9ตรงนี้ไงฮะเลยต้องผ่านเขาครับ
3: ใช่วันนี้คุณประกรณ์จู่ๆก็ชี้แจง11ข้อกฎหมายยันคำสั่งทางปกครองบังคับใช้ทันทีเตือนอย่าใช้โวหารบิดเบือนสังคม
2: คือประเด็นอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสอบท้องถิ่นที่จะต้องเอาราชการออกใช่ไหมครับพี่พิสาร
3: ผมว่าน่าจะมีหลายอย่างนะอาจจะรวมถึงหมอสรณะด้วยนะฟังดูที่พูดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงอะไรกันอยู่หลายเคสนะ
2: อ๋อฮะครับ
3: คุณประกรณ์นินประพันธ์ชี้หลักกฎหมายว่าด้วยคำสั่งทางปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมถึงหลักการสำคัญของกฎหมายปกครอง11ข้อโดยเน้นย้ำว่าคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะประกอบด้วย 1.คำสั่งทางปกครองจะมีผลใช้ยันต่อบุคคลเมื่อผู้นั้นได้รับแจ้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา42พรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2. ผลของคำสั่งทางปกครองมันก่อให้เกิดโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์ของผู้อยู่ใต้บังคับคำสั่งทางปกครองนั้น 3. ง่ายๆคือเมื่อใดได้รับคำสั่งทางปกครองคำสั่งนั้นก็มีผลแล้วและกลไกตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปจะมีผลทันทีเช่นถ้ามีคำสั่งไล่ออกจากราชการก็ต้องงดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนับแต่วันนั้น 4. ส่วนการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นก่อนแล้วจึงจะไปฟ้องศาลปกครองต่อได้ตามหลักอะไรนะ exhaustion of administrative remedy ใช่ไหม
2: ครับ
3: ถ้ากฎหมายกำหนดถ้ากฎหมายกำหนดวิธีการไว้เฉพาะก็ว่ากันไปตามนั้นเลยเช่นให้ฟ้องตรงต่อศาลปกครองเลยเป็นต้นนะ6แต่ตามหลักกฎหมายปกครองการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์ก็ดีการฟ้องศาลปกครองก็ดีไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับเช่นข้อ69ของวิธีพิจารณาคดีปกครองที่กำหนดว่าการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
2: โอ้นี่ก็เข้าข้อเลยเหมือนกันนะฮะ
3: ยกเว้นแต่ว่าเนี่ยขอให้ทุเลาใช่ไหม
2: ครับครับ
3: อย่างของหมอสรณะเนี่ย
2: ครับ
3: ศาลไม่ทุเลาก็จบถ้าศาลทุเลาก็รอด
2: ก็อีกฝ่ายหนึ่งตีความไปอย่างนั้นเลยไงครับ
3: เจ็ดเอาง่ายๆคือคำสั่งทางปกครองนั้นมีผลอยู่ตราบเท่าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไม่ใช่ฟ้องศาลว่าคำสั่งทางปกครองใดออกโดยไม่ชอบโดยกฎหมายปุ๊บมันจะทำให้คำสั่งทางปกครองนั้นเสียไปหรือมีปัญหาทันที เพราะศาลท่านต้องพิจารณาในรายละเอียดเสียก่อนทั้งในแง่กระบวนการและเนื้อหา 8. เช่นคำสั่งปิดสถานบริการผลก็คือต้องหยุดประกอบกิจการเปิดให้บริการต่อไม่ได้หรือคำสั่งไล่ออกจากราชการผลก็คือต้องออกจากราชการไม่ต้องมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นต้น
2: ชัดเลยฮะ
3: 9. หลักของมันคือความมั่นคงของคำสั่งทางปกครอง 10. แต่ถ้าต่อไปศาลปกครองท่านพิจารณาท่านพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าคำสั่งทางปกครองใดไม่ชอบก็จะต้องมีการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นรวมทั้งเยียวยาให้แก่ผู้ที่ถูกคำสั่งทางปกครองนั้นแต่ถ้าศาลท่านเห็นว่าชอบแล้วก็บังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นต่อไปเช่นถ้าคำสั่งไล่ออกจากราชการชอบแล้วผลก็ชอบมาแต่วันที่ผู้นั้นได้รับคำสั่งทางปกครองสิบเอ็ดสำหรับเรื่องที่ศาลปกครองท่านจะรับไว้พิจารณาได้ที่ก็จะพิจารณาก่อนว่าเป็นคำสั่งทางปกครองหรือเรื่องที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองหรือไม่ถ้าอยู่จึงจะรับไว้พิจารณาและการที่ศาลรับไว้พิจารณาโดยเหตุผลว่าเรื่องนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองก็หมายความว่าคำสั่งทางปกครองนั้นมีผลบังคับใช้

0: เรื่องประธานกสทช.นี่แหละ
1: ครับครับก็ข้อสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่มันชัดมากๆเลยฮะคำสั่งปกครองหรือที่อยู่ในอำนาจปกครอง
0: ผมจะรอดูวันที่9อีกทีว่าหมอสรณะจะมาประชุมไหม
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าให้ผมฟันธงผมคิดว่าหมอสรณะก็จะไม่มาประชุม
1: ก็ครั้งที่8ก็ไม่มาไง
0: วันที่8ไม่มาเพราะว่าหลังจากที่ศาลสั่งแล้วเนี่ยท่านก็คงกลัวแล้ว
1: ครับ
0: เพราะมีคนเขาตีความว่าถ้าเขารับดีแสดงว่าคำสั่งปกครองมันผลนะ
1: ครับ
0: ท่านหลุดแล้วนะ
1: ฮะ
0: ถ้ามาเนี่ยจะยุ่งนะ
1: ครับ
0: คงจะมีนักกฎหมายไปบอกท่านท่านเลยบอกอ้าวท่านงั้นเราอย่าพึ่งดีกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็ไปลุ้นรอให้ศาลปกครองกลางเนี่ยรับคำร้องแล้วพิจารณาคำขอคุ้มครองชั่วคราว
1: ก็ยังไม่มีตรงนี้เรื่องคุ้มครองชั่วคราว
0: เมื่อยังไม่มีก็ต้องเลื่อนไปก่อน
1: เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่บอกไงพี่เพศาลถ้าไม่มีคุ้มครองชั่วคราวก็แสดงว่าคำสั่งของศาลปกครองเนี่ยยังมีผลบังคับอยู
0: ่แต่อย่างที่คุณประกรณ์บอกว่าเขาให้ออกจากรายการก็แสดงว่าออกไปแล้ว
1: ก็ต้องออกไปแล้ว
0: ถึงว่าคุณจะไปเดินเรื่องอุทธรณ์อะไรอยู่แต่ว่าก็นับตั้งแต่วันที่เขาบอกให้คุณออกนั่นแหละ
1: ครับครับใช่ฮะ
0: เงินลงเงินเดือนเขาไม่ได้รับตั้งแต่วันนั้นแล้ว
1: ครับยกตัวอย่างกลัวจะไม่เห็นภาพก็คืออ้างประเด็นเรื่องของสถานบริการเลยมีคำสั่งให้ปิดก็คือวันพรุ่งนี้นะคุณเปิดบริการไม่ได้ต้องปิดอ่ะราชการเหมือนกันคุณก็ต้องออกจากราชการเงินเดือนสวัสดิการต่างๆคุณก็จะต้องไม่ได้รับสิทธินั้นแล้ว
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นกรณีของคุณปกรณ์นะครับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นสักนิดหนึ่งพี่เบสารฮะเพราะมันมีประเด็นที่ต้องจับตาก็คือเรื่องที่นายกเฮงฮะ
0: ที่ศรีสะเกษนะ
1: ใช่ครับนายกเฮงที่ถูกรวบ
0: ผู้ใหญ่เฮงนายกเฮงเนี่ย
1: ใช่ครับใช่ครับหอบหลักฐานฮะไอ้เรื่องของโกงสอบนั้นไปโยงจ่าพิชิตไปโยงดร.วินกรณีของปี68ด้วยนะฮะก็แสดงว่าไอ้ขบวนการนี้มันเชื่อมโยงกันหมดจริงๆนะครับแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสาวไปถึงคนที่ตัวใหญ่กว่าข้าราชการอีกครับระดับนโยบายอาจจะโดนไปด้วยไงพี่เพศาลคือคุณประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงแล้วก็อดีตผู้สมัครสสศรีสะเกษเขต8ของเพื่อไทยเขาเนี่ยนะฮะที่ถูกตำรวจบก.ปปจับกุมในคดีเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วก็ได้รับการประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวไปเมื่อ26สิงหาคมเนี่ยนะฮะก็มีรายงานวันนี้เข้ามานะครับว่าบก.ปปปครับนัดหมายนายกเฮงนี่แหละครับเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังพบว่ามีข้อมูลหลักฐานคดีสำคัญก็ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนะฮะหลังจากที่เขาเอาข้อมูลไปให้กันแล้วเนี่ยนะครับคือทราบมาว่านายกเฮงเนี่ยนะครับให้ข้อมูลว่าเดิมวันนี้นะฮะจะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปปป.แต่ตำรวจขอเปลี่ยนสถานที่นัดหมายเลยไม่ได้เดินทางเข้ามาที่ปปป.ซึ่งเบื้องต้นนะครับวันนี้นายประวิตรจะนำหลักฐานเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเอาไปให้กับตำรวจบก.ปปป.ครับแล้วก็หลักฐานชิ้นนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงไปถึงดร.วินนะฮะแล้วก็จ่าพิชิตทั้งสองคนเนี่ยก็คือผู้ต้องหาคดีโกงสอบที่ถูกจับก่อนหน้านี้ฮะแล้วก็ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบชัดเจนรวมถึงนายกเฮงเนี่ยได้พาพยานคนสำคัญที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ DSI 2คนที่จะเชื่อมไปถึงตัวการใหญ่มาให้ปากคำด้วยครับพยานคนนี้จะให้ข้อมูลด้วยว่าหนึ่งในเจ้าหน้าที่ DSI มีความสนิทสนมกับจ่าพิชิตเรียนหนังสือมาด้วยกันจึงพามาให้ปากคำกับตำรวจบก.ปปป.ด้วยนะครับและตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นใหญ่กว่าอธิบดีที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อถามว่าเป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือไม่แหล่งข่าวบอกว่าระดับนั้นแล้วก็อยู่ในรัฐบาลจุดๆๆด้วยครับอันนี้ก็มันเป็นแค่แหล่งข่าวยังต้องสอบกันต่อฮะอันนี้เราประกาศชัดไปไม่ได้ครับพี่เพศาลฮะนะเดี๋ยวก็จะเสียหายอันนี้เป็นแค่ข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างว่าเชื่อมโยงไปถึงครับ
0: ก็แสดงว่าดูอย่างนี้รูปการก็จะพยายามให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่มากนะ
1: ครับ
0: หาข้อ

0: มงข้อมูลมาให้เลยว่าใครโกงมัน
1: ครับ
0: ก็ได้ประกันนะ
1: ได้ประกันไปแล้วเมื่อ26ฮะ26สิงหาเนี่ยคร
0: ับ ก็หลายคนที่โดนหมายจับนี่ไม่เคยได้ประกันสักคน
1: ก็4คนแรกใช่มั้ยที่ไม่ได้ประกันมีจ่าพิชิตมีดร.วินมีน้องสาวของดร.วินที่ไม่ได้ประกันตัวไป
0: เนี่ยได้ประกัน
1: ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เขาเกาะเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลจากผู้ที่เข้าไปสอบแล้วไม่ได้อะพี่ไพศาลจ่ายเงินไปแล้วอะไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกเป็นข้อมูลสำคัญเลยเพราะมันจะรู้เลยว่าคุณจ่ายเงินให้กับใครตรงไหนเส้นเงินไปถึงยังไงฮะเพียงแต่ว่าเขาออกมาเปิดเผยไม่ได้เนื่องจากว่าเขาจะโดนคดีไปด้วยไอ้ตรงเนี้ยไอ้การคุ้มครองพยานหรือว่ากันไว้เป็นพยานโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยถ้ามันปลดล็อกตรงนี้ได้มันจะสาวไปได้ไกลกว่านี้อีกครับ
0: ครับ
1: ไอ้แต่ว่าตรงนี้จะทำยังไงเท่านั้นเองฮะ
0: นอกจากทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วมันมีรายงานข่าวว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง
1: ครับ
0: เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอปี2568อ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบคนละ3ล้านบาทกรมการปกครองล่าสุดได้ออกหนังสือชี้แจงว่าการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอปี2568ได้เริ่มกระบวนการในห่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน68โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้องค์การปกครองได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่พบพยานหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบแต่อย่างใดทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงรวมถึงเอกสารและพยานหลักฐานให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีโดยกรมการปกครองพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุกกระบวนการของกฎหมายอย่างเต็มที
1: ่
0: คือสรุปอย่าพูดเฉย
1: ๆ
0: ถ้ารู้ว่ามีเหตุผลให้ไปดำเนินการทางกฎหมายทันทีเลย
1: เขาพร้อมแจ้งนะครับเดี๋ยวต้องพักครู่นึงพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาสองนาทีครับคุยกันต่อชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: โอ้คุณ
3: แค่ลูกเรือ
1: เชิญครับ
3: ลูกเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอน
1: ครับ
3: ทะเลาะกันเองสองนายนะ
1: เมื่อคืนนี้ฮะ
3: คือพอดื่มน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไประดับหนึ่งแล้วก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันเอง
1: ก็คนบนเรือก็ต้อง 5,000 คนก็จำกันไม่ได้หรอกครับพี่ไพศาลฮะ
3: บริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในช่วงดึก
1: ครับ
3: เหตุการณ์เกิดขึ้น 1:30 ก็ปรากฏว่ามีพลเมืองดีชาวไทยรีบแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังเจ้าที่ตำรวจเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะปะทะกันใหญ่โต
1: ครับ
3: อาจจะลุกลามรุนแรงขึ้นตำรวจเมืองพัทยาก็ต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์และนำตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมไทยสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ณ Hard Rock Cafeก่อนจะประสานส่งตัวกลับขึ้นเรือ
1: ครับ
3: แล้วก็หมดวีเอ็น
1: คือไม่ได้ลงจากเรือเลยอย่างนั้นแหละ
3: จนกว่าจะออกจากท่า
1: โอ้โห
3: อันเนี้ยซวยเลย
1: ครับ
3: เจ้าหน้าที่ไทยเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจริงๆแล้วมันก็เล็กน้อยคู่กรณีทั้งสองอยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนักและมีรายงานว่าผู้ใดบาดเจ็บรุนแรงอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามทางกองทัพเรือเนี่ยตัดสินใจลงโทษด้วยการกักบริเวณทหารเรือทั้งสองนายไว้บนเรือตลอดช่วงเวลาการเข้าเทียบท่า5วันที่เหลืออยู
1: ่
3: ก็ต้องแบบนั่นนะช่วงไก่นะ
1: ลงโทษทางวินัยครับ
3: ก็เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนเดินทางเข้าเทียบท่าเมืองพระยาแต่วันที่2แล้วก็กำหนดเนี่ยจะอยู่จะขึ้นฝั่งกันถึงวันที่6นะ
1: ครับ
3: ถึงวันอาทิตย์นี
1: ้ครับก็เขาอยู่กลางทะเลเนี่ย286วันนะครับเกือบ9เดือนฮะระหว่างสนับสนุนภารกิจสงครามอิหร่านแล้วก็ก่อนหน้านี้กลายเป็นข่าวพาดหัวครับพี่ไพศาลหลังมีรายงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ขาดแคลนอาหารแล้วก็ลูกเรือพยายามจะฆ่าตัวตายจากความเครียดครับลูกเรือทั้ง 5,000 นายมีกำหนดจะอยู่พักผ่อนที่พัทยาจนถึงวันที่9กันยายนแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านฮะที่ซานดิเอโกครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คงจะต้องเร่งซ่อมแซมอะไรที่มันสามารถทำเสร็จภายในสักสัปดาห์หนึ่งก่อนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรือเขาค่อนข้างที่จะโอ้โหสมบุกสมบันมากครับ
3: ครอบครัวที่มีพอมีสตุ้งสตังเขาก็บินมาเลยนะ
1: ครับ
3: บินมารอรับกันเลยมาเจอมานัดพบกัน
1: อ๋อ
3: แม่มาเยี่ยมบ้าง
1: ครับ
3: ภรรยามาบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
3: ก็บินมาเลย
1: ครับ
3: แล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องอีกประมาณอีกหลายเดือนอ่ะกว่าจะได้เจอกันกว่าจะได้กลับสหรัฐเน
1: ี่ยมันไกลขนาดนั้นเหรอพี่ไพศาล
3: เขาคงไม่วิ่งรวดเดียวฮะเขาก็ต้องมีภารกิจทั่วโลกแวะที่ฐานทัพอะไรต่างๆเขาอยู่ในแปซิฟิกนี่เขาเยอะ
1: ครับ
3: ใช่ไหม
1: ครับ
3: แวะที่โอกินาว่
1: า
3: ฮะนะสงสัยเผลอๆไปฟิลิปปินส์เนี่ย
1: ครับ
3: ออกจากไทยแล้วก็ต้องไปฟิลิปปินส์ไปโอกินาว่าโอกินาว่าก็ไปแถวเกาะกวมแถวฮาวายแถวอะไรต่าง
1: ก่อนถึงบ้านเกิดโอ้โห
3: แล้วก็อันนั้นฐานทัพที่จอดเรือก็อยู่ที่ซานดิเอโก
1: ครับ
3: ซานดิเอโกก็แคลิฟอร์เนียทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย
1: ครับไปถึงแล้วก็คงจะปลดระวางเลยมั้ยฮะ
3: น่าจะต้องซ่อมบำรุงใหญ่แล้วมั้ง
1: ครับ
3: พอดูสภาพแล้วมันก็คุณปู่นะ
1: ใช่ฮะ
3: ถ้าเป็นทหารเรือก็ต้องเรียกว่าระดับคุณปู่ละ
1: ครับ
3: อับราฮัมลินคอนเนี่ยครับ
1: ครับครับครับโอ้โหมันลำก็เห็นในภาพอะไม่แน่ใจว่าถ้าดูของจริงแล้วมันจะใหญ่ขนาดไหนแต่คน 5,000 คนไปอยู่ในนั้นน่ะพี่ไพศาลนอนยังไงอะ 5,000 คนแต่ว่านึกภาพก็คือเหมือนผมดูในโลกโซเชียลอ่ะจะมีอินฟลูเอนเซอร์ไทยเขาเล่นดนตรีอยู่บนเรือสำราญระดับโลกอ่ะพี่ไพศาลที่ล่องไปทั่วโลกอ่ะปรากฏว่าเขาอธิบายห้องนอนของเขาอ่ะครับมันจมอยู่ใต้น้ำ3ชั้นอ่ะพี่ไพศาลผมนอนอยู่ข้างเนี้ยนะฮะในห้องของผมเนี่ยถ้าทะลุออกไปมันคือใต้ทะเลครับ
3: แล้วปรับความดันปรับอากาศทั้ง
1: ใช่ฮะโอ้โหก็แสดงว่าไอ้ ไอ้เรือที่มันกินน้ำลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยมันน่าจะเป็นห้องพักอยู่หลายชั้นเหมือนกันฮะเขาคงจะนอนอยู่เท่านั้นกันนะครับ
3: ใช่
1: อืมมีประเด็นนี้ครับพี่เพศาลสุสานยิวอ่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานเนี้ยที่เขาไปซื้อ
3: ที่บางคลาส
1: ที่บางคลาสฉะเชิงเทราแล้วก็มีชาวบ้านเขาออกมาชุมนุมต่อต้านกันนะคือชาวบ้านเขาไม่ทราบเลยล้อมรั้วอย่างนั้นเขาคิดว่าจะมาทำการกระทรวงการเกษตรอะไรปรากฏว่ามันมีประเด็นก็คือเอาศพจะเอามาฝังเข้าผิดบ้านฮะไปถามหากุญแจครับแล้วก็ในรถมีศพไม่ได้ใส่โลงด้วยนะฮะชาวบ้านก็ตกใจเอามาทำไมมาขอกุญแจเนี่ยเขาก็นึกว่าคนเฝ้าสุสานปรากฏว่าอธิบายไปว่าจะเอาศพมาฝังไอ้ตรงนี้คือสุสานของเขาเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาไงครับแล้วก็เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะมารวมกลุ่มกันกับกลุ่มที่เขาจะต่อต้านนะครับอย่างที่บางคล้าเนี่ยนะฮะกลุ่มชาวบ้านเดินทางมาสังเกตการในพื้นที่ที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นสุสานยิวหลังจากอบต.เสม็ดใต้ทำหนังสือขอเข้าตรวจสอบพื้นที่ของบริษัทเอกชนโดยทางบริษัทอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่อบต.เข้าตรวจสอบเท่านั้นครับแล้วก็บอกว่าไม่อนุญาตให้นักข่าวหรือว่าหน่วยงานเอกชนเข้าพื้นที่หากไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการบุกรุกเพราะว่าเขาถ่ายไปไม่ได้มันรั้วรอบขอบชิดรั้วสูงมากครับมีรายงานว่าภายในสถานที่นี้นะครับเจ้าหน้าที่พบเต็นท์สีน้ำตาลสีน้ำเงิน2หลังแล้วก็ภายในพบลักษณะคล้ายหลุมศพก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านฮะเพราะว่าเขาเกรงจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของกลิ่นแล้วก็ปัญหาในพื้นที่เรียกร้องให้ทำประชามิจารณ์ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นสุสานจริงๆนะฮะชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะยินยอมหรือไม่ที่จะให้ใช้พื้นที่นี้เป็นสุสานนะครับพี่ไพศาลแล้วก็ที่ภูเก็ตนะฮะตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเขาก็จะเดินหน้าแสดงจุดยืนปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นประกาศเตรียมจะเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมแสดงพลังหน้าสถานทูตอิสราเอลวันที่7กันยายนนี้นะ
3: ก็มาพร้อมคุณสนธิ
1: ก็เข้ามาร่วมกันกับคุณสนธินั่นแหละครับตัวแทนของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยคุณสายชนเนี่ยบอกว่าทางกลุ่มเตรียมรวมตัวเดินทางเข้ากทม.ครับเพื่อร่วมเคลื่อนไหวกับคุณสนธิลิ้มทองกุลในการแสดงเจตนารมณ์ปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตจากกลุ่มทุนอิสราเอลแล้วก็ทุนต่างชาติสีเทาที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะกินรวบนะฮะอันนี้ต้องแยกกันนะฮะสำหรับทุนต่างชาติสีเทาทุนกินรวบไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวประเทศไทยยังพร้อมต้อนรับอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเราเป็นห้องรับแขกของโลกฮะเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยได้เลยแต่เข้ามาผิดเราไม่ยอมฮะโดยเฉพาะปัญหากลุ่มทุนที่แปลงสัญชาติมาจับจองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์จนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อวิถีชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของคนท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ครับเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางกลุ่มได้เคยเปิดเวทีสะท้อนปัญหาถึงรัฐบาลไปแล้วแต่กลับไร้การเหลียวแลหรือว่าส่งตัวแทนมารับฟังความเดือดร้อนครับตัวแทนกลุ่มยืนยันว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่7กันยายนนี้เป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและลูกหลานชาวภูเก็ตไม่มีเป้าหมายแอบแฝงทางการเมืองและจะยึดแนวทางสงบสันติโดยไม่มีการลงถนนหรือว่าสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายแน่นอนครับนี่เขายืนยันอย่างนั้นครับเดี๋ยวว่าเขาจะมาจะสมทบกับกลุ่มของคุณสนธิที่จะแถลงจุดยืนวันนั้นนะครับ
3: ครับคราวนี้ชุมชนชาวยิวในประเทศไทยเนี่ยเขามีสุสานของเขา อยู่ในกรุงเทพนะ
1: ครับ
3: ก็คือสุสานแรกของเขาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีกว่า30ปีแล้ว2530กว่าก็คือเขามีคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นคนยิวเนี่ยเสียชีวิตเขาก็ได้รับอนุญาตให้ฝังที่สุสานโปรเตสแตนต์ที่เจริญกรุง 72/5 ซอยเจริญกรุง 72/5 แต่ต่อมาเนี่ยเขาได้รวบรวมซื้อที่ดินที่เขาใกล้ๆติดกับสุสานของโปรเตสแตนต์เนี่ยส
1: ุ
3: สานโปรเตสแตนต์เนี่ยได้รับพระราชทานที่ดินจากรัชกาลที่4นะ
1: ครับ
3: นะพระราชทานให้แล้วก็ใช้เป็นสุสานของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ทางสายโปรเตสแตนต์ ก็ซื้อแบ่งซื้อมาได้2ไร่ก็มาทำเป็นสุสานตั้งแต่ปี2540แล้วคราวนี้มันเต็มก็ชุมชนชาวยิวเขามีสมาชิกใหญ่โตขึ้น
1: ก็สมทบทุนกัน
3: เขาก็เลยไปหาซื้อที่แล้วก็เขาก็เลยไปซื้อที่เนี่ยที่ตำบลเสม็ดใต
1: ้อำ
3: เภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะเห็นว่ามันใกล
1: ้
3: ไปมาสะดวกก็เลยไปซื้อแล้วก็ทางมูลนิธิเขาก็คงจะทำเรื่องขออนุญาตอะไรกันอยู่อ่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าได้รับอนุญาตเรียบร้อยหรือยังแต่ว่าเห็นว่ามีนำศพไปฝังที่บางคล้าแล้ว3ศพนะ
1: ก็ไอ้ที่เป็นเรื่องก็คือเอาจะเอาไปเพิ่มเนี่ยแหละฮะแล้วก็ไปเข้าผิดไปหาชาวบ้านที่ว่าเป็นคนเฝ้าสุสานนั่นแหละครับ
3: เพราะว่าตามหลักความเชื่อเขาเนี่ยสุสานเขาจะต้องสร้างกำแพงสูงเลยนะ
1: ไม่ให้คนนอกเห็นเลยเหรอครับ
3: ไม่ให้คนนอกเห็นเลยทั้งสี่ด้าน
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นที่สุสานของเขาที่เจริญกรุงเนี่ยก็จะสร้างสูงเลยมีกำแพงสูงเลยแล้วสุสานก็อยู่ภายใน
1: ครับ
3: อันนี้เป็นเรื่องของปฏิบัติตามคัมภีร์เขาเรียกว่าหลักปฏิบัติตามคัมภีร์โตรา
1: ครับ
3: และธรรมเนียมยิวเพราะหลุมศพเนี่ยถือเป็นบ้านหลังสุดท้ายถาวรของคนที่เป็นผู้ที่นับถือศาสนายิวทั้งหลาย
1: ครับ
3: นะ
1: แต่เขาซื้อที่แบบนี้กรณีในพื้นที่ที่เขาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยที่ติดกับฮามาสติดกับเลบานอนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีกว้านซื้อไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
3: ที่ไหนที
1: ่อิสราเอลเขาเนี่ยฮะ
3: ที่อิสราเอลใช่ไหม
1: ครับ
3: เออ
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็กำลังยึดครองเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นปัญหากันเนี่ยครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ถ้าเขาไปยึดครองว่ามันเขาก็คงจะมีสู่ทรงสู่สารเขา
1: ครับ
3: ถ้าเขายึดครองแล้วนะเขาไม่ยอมถอย
1: ครับโอ้โหแล้วปัญหาก็คือถ้าเกิดมาซื้อลักษณะนี้ในหลายพื้นที่แล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันด้านความมั่นคงเหมือนกันนะใช่ไหมครับ
3: ก็
1: เพราะว่าการปักหลักพักค้างอยู่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องไปอีกอ่ะเพราะ
3: ของเราก็เราก็ชาวต่างชาติเขาก็มาตั้งศาสนสถานของเขา
1: ครับ
3: ประกอบพิธีของเขาแล้วแม้กระทั่งว่าตายก็
1: มี
3: การเผาการฝังอะไรของเขาเนี่ยนะเราก็คือถ้าไม่เราไม่เลือกที่รักมักที่ชังอ่ะเราก็อนุญาตหมดใช่ไหม
1: ครับ
3: เพียงแต่ว่าของชาวอิสราเอลเนี่ยคนยิวเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเราโดยเคร่งครัด
1: ครับ
3: แล้วก็มันไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวมันก็ต้องพูดถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยด้วยอย่างถ้าชาวบ้านเขาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นสุสานแล้วมาอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาขอทำ
1: ประชาคม
3: ฟังเสียงประชาคมหน่อยได้ไหม
1: ครับ
3: ใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะพื้นที่เขาถ้าฟังดูนะพูดตรงๆอ่ะทำมาหากินทำอาชีพอยู่แล้วจู่ๆมีสุสานอยู่คนก็กลัวกันนะ
1: ครับคือมันน่าจะเป็นสถานที่เฉพาะในการที่จะอนุญาตหรือเปล่าพี่เปสาร
3: มันควรจะห่างไกลจากชุมชนห่างไกลจากพื้นที่ไปอ่ะ
1: ก็อย่าง
3: สุสานดวงสุสานของคนจีนที่เข้าไปแล้วก็มันก็ห่างไกลไป
1: อยู่ในภูเขาอยู่ในหุบเขาไปนู่นนะฮะ
3: มันไม่มีใครก็ไปตั้งชุมชนตั้งอะไรต่างๆติดพวกนั้นหรอก
1: ครับ
3: ยกเว้นแต่ว่าเขาย้ายล้างป่าช้ากันนะ
1: ครับ
3: ทำพิธีล้างป่าช้ากันเพื่อที่จะพัฒนาเพราะว่าที่ดินมันเริ่มแพงขึ้นมา
1: ครับ
3: ก็ว่ากันไปอย่างอะไรของป่าช้าแต้จิ๋วอะไรของมูลที่ปอเด็กตึงที่ตอนนี้สร้างเป็นวัดสร้างเป็นใหญ่โตเลยนะ
1: ก็คือป่าช้าเก่าแล้วฮะ
3: มันเป็นที่ฝังศพเก่าที่ฝังศพเป็นห่วงเป็นในที่ตั้งห่วงซุ้ยเก่า
1: ครับ
3: แล้วสร้างเป็นวัดซะสวยงามเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Amazing เลย
1: ครับ
3: ผมเห็นดูใน YouTube อ่ะ
1: ครับ
3: แต่เดิมเนี่ยผมรู้จักอันนี้เขาเรียกเป็นเขาเรียกอะไรเป็น
1: ปัจช้าเหรอสุสาน
3: เป็นสุสานของคนจีนแต้จิ๋ว
1: แต่เขาอยู่ห่างไกลนะฮะอย่างสุสานคนละญาติที่บรรดาเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะต้องเอาศพไปไว้อ่ะพี่เบสารเพื่อจะรอญาติเขามารับกลับคืนเนี่ย อาจจะอยู่ตรงนั้นยาวเนี่ยเขาก็ห่างไกลจากชุมชนเลยนะครับ
3: สมัยก่อนกรุงเทพเนี่ยไอ้ที่ตั้งสุสานสุสานฝรั่งสุสานสมาคมจีนอะไรต่างๆเนี่ยมันไกลปืนเที่ยง
1: ครับ
3: มันโอ้โหมันนอกพระนครไปไกลถ้าจะไปนี่ต้องเอาข้าวห่อไปกินเอาข้าวกับข้าวใส่ปิ่นโตไปอ่ะ
1: ครับ
3: แล้วแจวเรือไปอ่ะต้องประมาณนั้นอ่ะร้านรวงมันไกลอยู่ไกล
1: ก็เดี๋ยวนี้ก็ชิดติดไปหมดแล้วอ่ะ
3: พอเมืองมันลุกเข้าไปมันก็กลายมาอยู่กลางเมือง
1: ก็อย่างกรณีที่ขอนแก่นวัดป่าดุลยารามได้ไหมฮะแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
3: เพราะเดิมก็เป็นอะไรเป็น
1: ที่ไกลปืนเที่ยงอยู
3: ่อ๋อโอเคสมัยก่อนใช่ไหม
1: สมัยก่อนแล้วตอนนี้โอ้โหติดรั้วของวัดเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นที่อยู่อาศัยเป็นตึกสูงอะฮะเพราะมันอยู่มันกลายเป็นชุมชนไปแล้วมันใหญ่ขนาดนั้นไปแล้ว
3: ก็มีชุมชนอยู่บ้างแต่ว่าเบาบางแล้วก็คนในชุมชนก็ถ้ามีวัดมาตั้งก็ดีอยู่ใกล
1: ้ครับ
3: ใช่ไหมก็มักจะเป็นอย่างนั้น
1: เดี๋ยวต้องพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
3: ครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบแปดนาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับก็มีคุณผู้ชมผู้ฟังคุยกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสุสานเนี่ยนะครับ คุณพนิกานะฮะง่ายๆค่ะการขออนุญาตอยู่ที่ประชาชนกำหนดเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุมัติแต่ที่ต่างประเทศผังเมืองกำหนดและอนุญาตอนุมัติเท่านั้นนะฮะใช่ครับหลักมันต้องอยู่อย่างนั้นแหละฮะอย่างเช่นดาต้าเซ็นเตอร์เองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาพิจารณาเรื่องของผังเมืองกันใหม่ด้วยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลในส่วนของกท
3: ม.
1: โซนสีเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีอะไรเนี่ยพื้นที่อยู่อาศัยโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานโดยทั่วไปหรือว่าอะไรมันควรจะอยู่ตรงไหนฮะตัวนี้มันผสมปนเปกันมั่วไปหมดเลยอ่ะเพราะไม่ได้รับอนุญาต
3: คือมันต้องไปจัดชั้นก่อนว่าไอ้ที่เรียกว่า data center เนี่ยจะจัดให้มันเป็นธุรกรรมประเภทไหน
1: ครับ
3: เป็นเท่ากับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นคลังสินค้าที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ภายในอะไร
1: ครับ
3: เนี่ยมันจะต้องไปตีความให้เรียบร้อยก่อนแล้วมันจะรู้ว่ามันจะไปเข้ากฎหมายเก่าของใคร
1: ครับ
3: พอดีถ้าไม่มีก็ต้องเขียนขึ้นมาใหม่นะเขียนขึ้นมาใหม่แล้วก็ดูว่าจะมอบให้ใครที่จะต้องมาเป็นผู้กำกับดูแลไอ้ระเบียบใหม่ดังกล่าว
1: ก็ที่ประชุมวันนี้ก็เดือนนึงใช่ไหมฮะกรอบนี้น่าจะเห็นชัดเจนเรื่องของระเบียบฮะ
3: เขาดูเฉพาะของเก่าเขาก่อนว่าจะมีอะไรบ้างที่เขาจะปรับไปใช้ได้แล้วเป็นของหน่วยงานไหนยังไงบ้างภายในหนึ่งเดือนเนี่ยให้รู
1: ้ครับ
3: กระทรวงอุตสาหกรรมคุณสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้ตรงไหนยังไง
1: ครับ
3: กรมกระทรวงพลังงานท้องถิ่นอย่างกทม.เนี่ยถ้าเป็นกทม.นะ
1: ครับ
3: จะมีกฎหมายมีอะไรยังไงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของกิจกรรมกิจการทางด้าน data center นี้บ้าง
1: ครับ มีประเด็นเรื่องของหนี้ครูครับวันนี้รัฐมนตรีศึกษาไปคิกออฟอยู่ที่น
3: ักจะให้ออมสินออมสินลดดอกเบี้ยให้ไหม
1: จะให้ลดดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งเลยครับเป็นเวลา4ปีเร่งรัดโครงการแก้หนี้ครูประกาศลดดอกเบี้ยเหลือครึ่งหนึ่งเบื้องต้นเป็นเวลา4ปีปลดล็อกกรณีผู้กู้เสียชีวิตทายาทคนค้ำไม่ต้องชดใช้โอ้โหอันนี้น่าจะเฮเลยนะเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเพิ่มสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตครูนะครับอันนี้จะชงงบกว่า300ล้านบาทต่อยอดพัฒนาสร้างหอดูดาวท้องฟ้าจำลองอันนี้ออกขยายไปที่นครพนมเขาเป็นโมเดลต้นแบบด้วยก็วันนี้คุณประเสริฐจันทละลวงทองนะครับ ก็ลงพื้นที่ไปที่นครพนมนะครับจุดแรกที่ลงไปก็คือไปติดตามโครงการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมอยู่ที่อำเภอเมืองนครพนมตำบลหนองญาตินะครับเป็นอาคารหอดูดาวท้องฟ้าจำลองงบประมาณ120 ล้านนะฮะอันนี้ก็คือจะขยายเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยสู่ภูมิภาคนะครับจุดที่2ที่ไปก็คือโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะฮะไปเปิดศูนย์พลังสะพานนักเรียนสร้างโรงเรียนปลอดภัยนะฮะก็หลังจากกรณีที่กำแพงเพชรหลังจากกรณีที่นนทบุรีแล้วก็อีกหลากหลายปัญหาก็จะไปเอานครพนมเป็นลักษณะเหมือนเป็นโมเดลส่วนที่น่าฟังก็คือประเด็นเรื่องของการลดปัญหาหนี้สินของครูนะฮะการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาทางการเงินทางคุณประเสริฐเนี่ยอธิบายบอกว่านะครับเดี๋ยวทางสำนักงานคณะกรรมการสกสคสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษาจำกัดจะเร่งรัดแก้ปัญหาภาระหนี้สินครูครับพี่ไพศาลจะประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ครูครึ่งหนึ่งรวมถึงจะปลดล็อกกรณีผู้กู้เสียชีวิตทายาทและคนค้ำไม่ต้องชดใช้หนี้ฮะเป็นการดูแลสวัสดิการพัฒนาชีวิตข้าราชการครูป้องกันผลกระทบทางตรงทางอ้อมต่อวิชาชีพครูอีกทั้งก็เดี๋ยวจะให้ชีวิตของครูเนี่ยดีขึ้นไปกว่านี้อีกนะฮะถ้าเกิดว่ามีความมั่นคงไม่ต้องมาจมปลักอยู่กับภาระปัญหาหนี้สินนะฮะอันนี้ที่ทางคุณประเสริฐจันทลุงทองได้อธิบายเอาไว้ครับพี่ไพศาลครับ
3: คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าบอร์ด EVสัปดาห์หน้าเนี่ยสรุปว่าจะเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่10นะจากเดิมเนี่ยจะประชุมกันวันจันทร์ที่7แต่เนื่องจากว่า7 8 9เนี่ย
1: ครับ
3: สภากำหนดไว้จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย70
1: วาระ
3: 2และ3
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นการประชุมบอร์ด EV ในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็จะเลื่อนเป็นวันที่10
1: ครับ
3: แล้วก็เป็นจะก็คือมันเป็นจะเป็นช่วงสำคัญไงเพราะว่าจะต้องพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริม EV ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ตลอดจนการกำหนดประเภทและผู้ประกอบการรถ EV เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวางแนวทางการดูแลหรือการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มและเป็นไปตามเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยก็คือพูดง่ายๆว่ารถญี่ปุ่นตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมาตรการภาษีที่ไปอุปยามอุดหนุน EV ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์จากจีนเนี่ยมันทำให้เขาก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องย้ายฐานออกจากไทยนะ
1: โอ้มีประเทศอื่นมาชวนด้วยไงฮะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ด EV เขาเลยบอกว่าถ้างั้นเขาคงจะต้องหาทางทบทวนละ
1: ครับ
3: เพราะว่ามัวแต่ไปส่งเสริม EV EV แล้วรถญี่ปุ่นที่เขายังไม่ไป EV เต็มที่เนี่ยเขาจะเสียเปรียบเขาก็จะถอยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ของใหม่ก็ยังไม่รู้จะได้อะไร
1: ครับ
3: ไอ้ของเก่าที่เป็นรากฐานดั้งเดิมก็จะพลอยเสียหายไป
1: ของใหม่ที่เราได้เนี่ยต้องถามว่าเราได้อะไรได้รถยนต์ราคาถูกซื้อก่อนถูกก่อนซื้อที่หลังถูกกว่าหรืออะไรยังไงพี่ไพศาล
3: ใช่
1: ไห
3: ม
1: เพราะว่ารถน้ำมันเนี่ยนะครับโอ้โหห่วงโซ่อุปทานของเขาฮะไฟเลี้ยวยางรถยนต์สายพานนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบของรถเนี่ยตั้งกันเป็นโรงงานแล้วจ้างคนงานไม่รู้จักเท่าไหร่ฮะถ้าตรงนี้มันล้มหายตายจากไปเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะครับบ้านเราครับเขาก็เลยบอกว่าได้หน้าอย่าเพิ่งลืมหลังประมาณนี้
3: ครับครับ
1: ครับมีเรื่องเนี้ยพี่ไพศาลที่กรณีคุณเอกนิติที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องว่าภาระงานของกระทรวงการคลังเนี่ยถ้ามีคนมาช่วยงานสักหน่อยหนึ่งฮะอย่างเช่นรัฐมนตรีช่วยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็น่าจะทำให้งานราบรื่นไม่ติดขัดเลยถ้าเกิดว่าท่านนายกจะเพิ่มตำแหน่งนี้ขึ้นมา
3: อ๋อ
1: วันนี้
3: ก็ตอนนี้มี3คนที่ไม่มีช่วยเลยนะ
1: ครับ
3: ก็มีคุณสุภจีมีรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มีคุณศรีเนี่ยสามคนนอกนี่แหละ
1: ครับคุณเอกนิติคุณศรีศักดิ์คุณสุภจี
3: ซึ่งได้เป็นรองนายกทั้งสาม
1: ครับ
3: แล้วก็ควบ ว่าการ
1: อ่าฮะ
3: โดยไม่มีลำตีช่วยเลย
1: โอ้โหแล้วแต่ละกรมอ่ะใช่ไหมพี่เพศาลที่ผ่านมาเนี่ยคลังเคยมีไหมพี่เพศาลที่ว่าลำตรีว่าการคนเดียวเลยโดยไม่ต้องมีช่วยฮะ
3: นึกไม่ออกเลยโดยปกติแล้วจะมีช่วย
1: จะมีช่วยใช่ไหมครับ
3: บางคนดูแลหลายกรมสามคนสองคนใช่ครับคน
1: โอ้โหภาระคนเดียวดูแลอย่างเงี้ยนะครับเอาอย่างคมนาคมเดี๋ยวมันจะมีสายเมื่อก่อนนะสายสื่อสารสายทางน้ำสายทางอากาศเนี่ยนะฮะต้องมีรัฐมนตรีช่วยหลายท่านนะฮะมหาดไทยเนี่ยคือมีต้อง 4-5 คนนะฮะรัฐมนตรีช่วยครับ
3: เคยมีเยอะ
1: ใช่ไหม
3: ตอนนี้ก็เท่าไหร่3ใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่ครับแต่ครั้งนี้ยังไม่มีผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามนายกนะฮะกรณีคุณเอกนิติเนี่ยประสงค์อยากจะได้รัฐมนตรีช่วยคลังมาช่วยงานนายกบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็ท่านก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีนี่นะฮะคุณเอกนิติคุณสุปจี
3: มีผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ก็นั่นไงคุณอะไรสันติทานเสถียรไทยเสถียรไทยใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะฮะ
3: ใช่
1: แล้วทุกคนที่ดึงมาก็ตรงต่อวิชาชีพเลย
3: ลูกชายของอาจารย์ไตรงก็มาช่วยอยู่นะ
1: ครับ
3: ด็อกเตอร์ลูกด็อกเตอร์ไตรงนี่ก็3 4ใช่ไหม
1: ครับ
3: ลูกชายก็5 4อ่ะเบญจรงค
1: ์ด็
3: อกเตอร์เบญจรงค
1: ์ครับ
3: สุวรรณคีรี
1: ครับ
3: 5 4ภูเขาทองพ่อคุณพ่อนี่3 4ภูเขาทอง
1: ครับ
3: ลูกชายก็5 4ภูเขาทอง
1: อ๋อไตรเลยนะฮะคุณพ่อไตรคุณลูกเบญ
3: คุณพ่อไตรรงคุณพ่อเบญจรงค
1: ์เบญจรงค์
3: ด็อกเตอร์เบญจรงค์
1: ครับ
3: สุวรรณคีรีก็มาช่วยคุณเศรษฐาผมเห็นเดินตามกันอยู
1: ่
3: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยไปเป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ละคุณเบญจรงค
1: ์ครับ
3: เนี่ยที่มีประกาศแต่งตั้งไปล่าสุด
1: ครับ
3: ก็ไปทำหน้าที่เป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย
1: ์
3: ครับ
1: ครับก็ท่านนายกบอกว่ายังมีผู้ช่วยอยู่นะฮะแล้วก็ทำงานได้ดีด้วยนะแต่อนาคตแล้วแต่สถานการณ์ฮะหากต้องการจะมีคนมาช่วยงานในส่วนนี้จะเป็นคนนอกหรือคนในพรรคเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงพี่เพศาลเดี๋ยวต้องพักกันครู่นึงนะพี่เพศาล
3: ช่วงหน้าดูหุ้นกันครับ
1: ครับ
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
1: มหานครรอบทิศนะคะอยู่กับ2จอนะคะดีเจกวยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
2: ครับเจดงครับจามอนกิจสวภาคครับ
1: อยู่กับเราไปจนถึง2ทุ่มนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ฟังเราทั่วประเทศเลยนะคะผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่าย FM 95ค่ะ
2: ครับพี่ศศิมาบอกดีนะอ่านข่าวไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแล้วก็หัวเราะมานะมันดีจริงนี่มันชดครับพี่พี่วันดีบอกสวัสดีคุณจันแรงคุณจามอนนะครับ
1: สองจอ
2: นะนี่เราร้องเพลงพี่เด็กเส้นเลยชมเราเลยว่าน่ารักมากนะ
1: แต่
2: ว่าหล
1: ัง
2: อย่าทำอีก
1: อ
2: ันนี้พูด
1: อันนั้นไว้ในใจเขาไม่ได้พิมพ์มานะคะไว้เขาขอเก็บไว้ในใจ
2: ครับผมสีดาโคราชไม่มีฝนตกเลยเด้อจ้าพี่ศศิมารายงานสภาพอากาศเข้ามาขอบคุณนะคะ
1: ระวังคืนนี้ระวังคืนนี้
2: พี่ทองรินบอกติดฟังข่าวค่ะ
1: เออดีแล้วติดฟังข่าวดีกว่าติดอย่างอื่น
2: เออแล้วได้เตือนภัยกันด้วยนะครับ พี่นามาแล้วพี่บวนมาแล้วสวัสดีนะครับลุงจรูนมาแล้วนะครับคุณนัทนารีมาแล้ว
1: คุณวัฒนศักดิ
2: ์มาแล้วด้วยเช่นกันเนาะ
1: ค่ะ
2: เงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมนี่นะครับมาอำเภอบัวเชษฐ์เนี่ยอำเภอบัวเชษฐ์ที่สุรินทร์ใช่ไหมเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งอยู่ชื่อบัวเชษเลยนะเขาเป็นคนบัวเชษเนี่ย
1: เขาอ
2: ย
1: ู่สุรินทร์เขาชื่อบัวเชษ
2: เขาน้องบัวชื่อเขาชื่อนายบัวเชษ
1: นายบัวเชษ
2: อ๋อบอกบ้านเขาอยู่ที
1: ่สุรินทร์อ๋อเป็นชื่ออำเภอเหรอ
2: ชื่ออำเภอนะครับผมมาค่อยๆทยอยอ่านกันไปแล้วกันนะพี่ๆวันนี้อยู่กัน70กว่าท่านนะครับแล้วก็อีกเป็นล้านเลยนะฮะทางวิทยุนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะใครอยู่บนรถก็อดทนหน่อยเนาะวันศุกร์ค่อยๆไปไม่ต้องรีบกันมาลุยข่าวกันต่อครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: ทหารเรือจากเรืออับราฮัมรินคอนไปแท็กทูกันใช่ไหมสักแท็กทูกันโอ้ก็มี2นายนะมีทหารอีกบางคนนะ
2: ไป
1: เมาอ่ะเออไปเมา
2: แล้วครับแล้วมันเสียภาพลักษณ์ใช่ไหม
1: ไม่เป็นไร
2: หรอ
1: ทะเลาะกันแล้วก็มีเหตุทะเลาะกันเมาแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็มีเรื่องกันไงถูกส่งกลับขึ้นเรือไปเลยอ่ะ
2: อ๋อเหรอ
1: เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่4 5 6ก็3วันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วอดเลยนะคะอันนี้มันเป็นรายงานข่าวไม่ใช่ของไทยนะของไทยคงไม่ได้รายงานเป็นข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศอินดิเพนเดนต์ของอังกฤษรายงานบอกว่ามีทหารสหรัฐ2นายถูกส่งตัวกลับขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่จอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือสัตหีบนั่นแหละนะคะหลังจากที่ต้องมาอยู่2 3 4 5 6 5วันเนี่ยส่งกลับแล้วแต่เมื่อคืนนะคะทหารสองนายนี้เขาบอกไม่ได้เปิดเผยรายชื่อเปิดเผยชื่อแหละจะถูกจำกัดบริเวณให้อยู่แต่บนเรือตลอดช่วงเวลาที่เหลือจากนี้ไปนะคะเพราะว่าทางสำนักข่าวเขารายงานบอกว่าเมื่อวานนี้นะ3กันยายนเนี่ยมีพลเมืองคนไทยนี่แหละโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุฉุกเฉินว่ามีทหารสหรัฐ2นายนะชกต่อยกันอยู่บริเวณใกล้กับบาร์แห่งหนึ่งในเมืองตอนเวลาตีหนึ่งครึ่งตำรวจไทยก็เลยไประงับเหตุนำตัวทหารบริการทั้งสองคนเนี่ยไปที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมไทยสหรัฐซึ่งเขาตั้งกันอยู่ที่ร้านฮัทล็อกคาเฟ่ในเมืองก่อนจะส่งตัวกลับไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินเจ้าที่ไทยก็บอกว่าโอ้จริงๆแล้วมันเป็นเพื่อนเพียงเรื่องเล็กน้อยเองทหารสองคนเมาไงเมาก็เลยทะเลาะกันแล้วก็เลยต่อยกันชกต่อยกันเนี่ยแต่ว่าเขากลัวว่าเรื่องอ่ะอาจจะบานปลายได้เขาเลยส่งกลับไปบนเรือแล้วสองคนนี
2: ้ก็ทะเลาะวิวาทอ่ะเนาะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9นะครับกลางค่ำกลางคืนสาวๆที่เที่ยวสถานบันเทิงนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนไปแหละนะยุคนี้นะเพราะว่าพอไปที่อโคจรเนาะก็เจอคนมากหน้าหลายตาบางคนเขาก็ไปเพื่อพักผ่อนแต่บางคนก็ไปเพื่อจ้องสาวบางคนก็ไปเพื่อหวังเลยเอาหวังเลยว่าคืนนี้เนี่ยฉันต้องได้อ่ะยอมรับกันตรงๆนะครับล่าสุดที่ขอนแก่นนะครับตำรวจไปตามจับ3วัยรุ่นมอมผู้หญิงแล้วหิ้วผู้หญิงไปขืนใจถ่ายคลิปไว้ด้วยแล้วตำรวจรู้ได้อย่างไรติดตามข่าวนี้กันนะครับทางรองสวปนะครับสพเมืองขอนแก่นรับแจ้งนะครับแล้วก็บุกไปจับกุม3คนแม่กำลังแบบกลัดมันเลยคนหนึ่งอายุ22ชื่ออนุรักษ์คนที่2อายุ19นะชื่อณัฐชัยและคนที่3ก็อายุ19เช่นเดียวกันชื่อประกิตนะครับโดนจับในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานะครับคือตำรวจ191เนี่ยเขาได้รับแจ้งนะครับนะ ว่ามีน้องอายุ20ปีนะครับโทรศัพท์ไปแจ้งความนะว่าเพื่อนของเขาถูกผู้ชาย3คนหิ้วไปที่หอพักแห่งหนึ่งขอให้ตำรวจรีบไปช่วยเพื่อนหนูด้วยนะครับพนักงานสอบสวนก็จดรายละเอียดอยู่ที่ไหนยังไงรีบไปตรวจสอบที่หอพักตามที่ได้รับแจ้งบุกขึ้นไปเคาะก๊อกๆนะฮะผู้ชาย3คนอยู่ในห้องกับน้องคนที่โทรมาเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ในห้องกันจริง
1: ๆ
2: นะฮะตำรวจก็บอกให้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็มาไล่เรียงถามฝ่ายหญิงดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องก็เลยบอกว่าน้องเนี่ยมาเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนผู้หญิงไปกัน2คนแต่ตอนร้านปิดมีผู้ชาย3คนอาสาพาเธอมาส่งที่หอพักนะฮะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเธอก็มึนๆเมาๆด้วยแหละนะครับก็จำไม่ได้เลยนะว่าขึ้นมาขึ้นรถไปกับผู้ชาย3คนนี้ได้ยังไงแล้วเพื่อนไปไหนพอมาถึงห้องผู้ชาย3คนไม่พูดไม่จาอะไรครับจับเธอลงไปนอนที่ที่นอนมีคนหนึ่งถือโทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอไว้อีก2คนพี่ว่าทำอะไรล่ะก็นั่นแหละครับคุณฟังก็นั่นแหละครับอีก2คนนะฮะ
1: ค่ะ
2: นะเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่เมาไม่ได้สติแล้ว
1: ไปเที่ยวเราเนาะ
2: เออแล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะพอมันเสร็จกิจได้พวกนี้นะวิ่งหนีวิ่งออกจากหอเลย
1: ถ่ายเอาไว้ไปขายนั่นน่ะพี่ว่าน่ะ
2: เป็นไปได้หรือเอาไว้แบ็กเมลเพื่อแบบเอ้ยพรุ่งนี้ถ้าไม่มาอีกเนี่ยโดนนะมันก็เป็นไปได้

0: ได้นะครับเออนะก็ขออภัย3คนนี้มันยังอยู่เธอก็เลยเนี่ยแหละฮะเออนะรีบวิ่งออกมาจากหอนะมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ขี่รถไปมาให้โทรศัพท์หาเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนก็โทรไปนะแจ้งตำรวจอุทาหรณ์นะนี่ก็ถือว่าขนาดไปกับเพื่อนแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: บางทีเพื่อนก็เมาด้วยอ่ะก
0: ็บางทีก็เมา
1: เมาด้วยกัน
0: ก็ไม่ว่านะเมา
1: ต้องมีสติ
0: ต้องมีเราว่าต้องมีให้ได้แล้วกัน
1: แล้วก็ต้องมีบางมีคนนะมีเพื่อนเอาเพื่อนสักคนหนึ่งอ่ะให้เป็นคนแบบดูแลเพื่อนได้
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ไปด้วยกันทั้งหมดเลย
0: ก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ยงใส่ยาอะไรให้เราแบบถึงขนาดว่าโซซัสโซเซหรือเปล่านะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมียาพวกนี้เหรอ
0: มีพี่ยังมีอยู
1: ่รอยาที่ว่ากินแล้วมันเกิดอะไรเหรอ
0: พวกเส
1: ีย
0: สาวม่วงอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เนาะเราก็โตมากับการแบบไม่ได้เที่ยวกันอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลย
0: อ่อนต่อโลก
1: อ่อนต่อโลก
0: เที่ยวงานวัดกินไหมฝันดูรถไต่ถังเข้าบ้านผีสิงคนเนี่ยตกใจเราไม่ได้ตกใจผีสิง
1: ว้ายมันหลอกด่าเราไม่บอกไอ้ดงไอ้ดงเนี่ย
0: เดินกันอยู่แล้วไม่ได้ตกใจผีนะโอ้ตกใจกันเองฮะแรงพี่ร้อนเล่น
1: อ้าวกรมอุตุเนี่ยวิทยาบอกว่าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งให้เรามาระวังใน6จังหวัดนี้นะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากน้ำจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยแหละค่ะก็คือในทางธรณีพิบัตินะคะกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของกรมพัฒนาทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนมาแล้วว่าให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่องใน6จังหวัดนี้นะคะให้คาดการให้เตรียมการเอาไว้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนเยอะอาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าได้ก็คือ 1. แม่ฮ่องสอนตาก 2. จังหวัดตากนะคะ 3. จังหวัดเพชรบูรณ์ 4. กาญจนบุรี 5. จังหวัดตราดนะคะ 6. จังหวัดเลยนะคะใน 6 จังหวัดนี้นะคะอาจจะเกิดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักมากนะคะมาก็คงจะใน6จังหวัดนี้คงหลายวันแล้วแหละอาจจะสะสมนะคะแม่ต้องสอนนี่ใช่เลยตากด้วยตากเพชรบูรณ์กาญจนบุรีตราดมีทั้งตากแล้วก็ตราดด้วยนะตราดด้วยแล้วก็เลยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเกิดธรณีพิภัยเกิดธรณีพิบัติภัยขึ้นเนี่ยนะคะเจ้าที่คงจะเข้าไปช่วยอย่างทันท่วงทีนะคะแต่ว่าขอให้ช่วงนี้เนี่ยให้มีอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ไปช่วยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: คนเลิกลากันไปแล้วเนี่ยนะก็ใช่ว่าจะทำใจได้กันเสมอนะแต่ก็การไปทำอะไรแฟนเก่าภรรยาเก่าเนี่ยนะก็ต้องรับกรรมไปนะฮะนี่ฮะวันนี้สามีเก่านะเห็นอดีตภรรยาไปโพสต์ว่ากำลังมีชีวิตรักนะกับผู้ชายคนใหม่กำลังจะมีความรักในเส้นทางใหม่ไม่พอใจนะโกรธยังโกรธอยู่ยังหึงอยู
1: ่ยังรักอยู่เหรอ
0: ขับรถเอารถเก๋งพุ่งชนจักรยานยนต์ของเมียนะฮะแล้วจะถอยมาเหยียบซ้ำอย่างนั้นเลยอ่ะโ
1: อ
0: ้คนเราเนี่ยทำไมฮะเขามีชีวิตใหม่นี่มันไม่ได้เลยเหรอนี่พี่กวดดูกล้องวงจรปิดจับภาพนี่คือพุ่งชนนะ
1: กะเอาให้ตายเนี่ย
0: กะเอาให้ตายเลยผู้หญิงเนี่ยตัวกระเด็นแล้วจะถอยมาเหยียบซ้ำอ่ะเขาแค่โพสต์ว่าเขากำลังมีรักใหม่อ่ะเออฟิลขาดเพราะว่าเคยไปง้อแล้วฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีหนุ่มกำแพงเพชรนะครับวันนี้สภ.คลองขุงรับแจ้งนะครับว่าเกิดเหตุบริเวณหน้าธนาคารที่ท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะก็พบหญิงสาวได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับอายุ39ปีนะถูกนำส่งโรงพยาบาลคลองขลุงส่วนคู่กรณีคืออดีตสามีขับรถหนีไปครับไปไล่วงจรปิดดูพบว่าเป็นรถเก๋ง Honda Civic คนขับอายุ41นะพอเห็นรถแล้วก็จำได้เลยว่าเป็นใครนะก็เป็นอดีตสามีของเธอเองนะครับโอ้โหพุ่งชนแล้วจะถอยซ้ำเคราะห์ดีเหมือนต้องบอกว่าโชคดีใช่ไหมพี่กุลบอกเคราะห์ไม่มีดีนะ
1: ไม่มีดี
0: โชคดีนะฮะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยอาการปลอดภัยนะครับก็มีบาดแผล

0: แขนขาทั้งสองข้างคือไอ้จังหวะถอยมาซ้ำเนี่ยยังดีว่ามันไม่โดนนะแม่นะฮะโอ้โหดีว่าขาแข้งไม่หักนะครับเลิกลากันไป2เดือนอดีตสามีพยายามง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงไม่เอาแล้วนะครับบล็อกการติดต่อทุกช่องทางจนกระทั่งนะฮะฝ่ายชายเนี่ยมาเห็นว่าเธอเนี่ยกำลังเริ่มต้นชีวิตรักใหม่นะครับทั้งคู่เนี่ยเขามีลูกด้วยกันด้วยน
1: ะ
0: ฝ่ายชายเนี่ยแชทมาหาลูกสาวนะครับก็ปรากฏว่าจะมาขอคืนดีแหละนะครับฝ่ายหญิงไม่ยอมนะไม่ยอมนะครับล่าสุดตำรวจเนี่ยตามตัวฝ่ายชายเจอแล้วครับเขายอมรับครับว่าเขารักภรรยาคนนี้มากนี่รักนะนี่รักนะพี่กวย
1: แล้วเหตุผลที่เลิกกันล่ะ
0: เออ
1: ถ้ารักมากแสดงมันต้องมีอะไรแหละถึงขั้นต้องเลิกกัน
0: อ
1: ่ะ
0: นะไม่
1: เราจะมารู้ได้ไงเรื่องพูด
0: คือเขาบอกอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีปากเสียงกันบ่อย
1: นะ
0: จนในที่สุดก็แยกทางกันแล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยยังไงก็ไม่เอาแล้วก็อารมณ์พี่ร้อนอย่างเงี้ยดูดิ
1: ค่ะ
0: นี่พี่ร้อนขนาดนี้ขนาดพี่บอกพี่รักเขานะเนี่ย
1: ค่ะ
0: จุดที่ทำให้ฟิลขาดคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายหญิงไปโพสโซเชียลให้ตัวเองเห็นแถมยังส่งข้อความเสียงมาในไลน์บอกว่าฉันไม่กลับไปคบกับเธอแล้วนะนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุให้สลิงแตกครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: สลิงนี่มันคือที่หลอดฉีดยาป่ะดง
3: ใช่
0: ใช่ไห
1: ม
0: ตัวสายมัน
3: สลิงสลิง
1: ฮะ
0: อ๋อไอ้สลิง
1: ต้องฉีดอ่ะ
0: แตกคือมัน
1: นี่อะไรนะหึงโหดใช่ไหม
0: หึงโหด
1: นี่มาดูคนนี้กว่าโอ้แห่สมัครเป็นคนนายกันเพียบเลยโมมีร้อยตำรวจโทคนหนึ่งนะเป็นตำแหน่งอดองสารปราบปรามและป้องกันที่โรงพักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีไปออกของโหนกระแสเมื่อวานเนี่ยว่าเออเนี่ยมีปัญหาว่าถูกผู้หญิงคนรักเนี่ยอยู่กินกันนะจดทะเบียนสมรสได้24ปีแต่แอบไปแซบกับผู้ชายคนอื่นเป็นครูสอนขับรถไงจนหมวดคนนี้รู้แล้วก็เลยหย่าแหละหย่ากันเรียบร้อยจดทะเบียนหย่าปรากฏว่าหลังจากไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยก็บอกว่าเปิดรับหัวใจเลยเอ้าใครอยากจะเข้ามาดามหัวใจมาเข้ามาเป็นคุณนายเนี่ยนะข้อความเขามีบอกเลยหมวดสมภพบอกเงี้ยใครเข้ามาก็ได้คุณสมบัติที่จะเข้ามาแทนที่อดีตภรรยาเนี่ยนะคะจะให้เงินใช้เดือนละ 30,000 บาทรถยนต์1คันบ้านที่อยู่ในปัจจุบันก็สามารถเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะหลังจากแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยแต่มีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องไม่นอกใจไปมีชายอื่นอายุก็สัก 30-40 ปีไม่ติดนะถ้าจะเป็นแม่ไม้เคยมีลูกมาก่อนก็ไม่เป็นไรนะเ
0: ออ
1: ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ให้ทางเฟซบุ๊กของนักข่าวที่เมืองนนท์เนี่ยไปสกรีนให้สาวๆสมัครเข้าไปผ่านไม่แค่6ชั่วโมงนะ 3,000 กว่าคนสมัครไปอ่ะ
0: ครับผม
1: แอดมินแทบแตกเลยแอดมินบอกโหตายแล้วถึงกับตกใจตอบไม่หมดกันเลยทีเดียวโอ้ยหมดสมควรก็โอ้ตัวเองเนี่ยนะยิ้มอย่างมีความสุขเลยอ่ะมีคนเข้ามาทักว่าอยากจะเป็นคุณนายของผู้หมวดนะคะป่านนี้ไม่หยิบเป็นมือแล้วหรือ
0: ครับผม
1: ก็ดูที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้มาเยอะ
0: จะเลือกยังไงล่ะทีนี้ 3,000 คนเลยเลือกไม่ถูกเลยนะ
1: เออต้องมีสักคนหนึ่งแหละนะขออวยพรให้ผู้หมวดสมภพเจอคนที่รักจริงแล้วกันไม่นอกใจแล้วกันเนาะมีคนสมัครกันต้องเยอะขนาดเนี้ยอย่า
0: อ
1: ย่าเลือกนักมัดได้แล้วล่ะ
0: อย่าเลือกผิดล่ะ
1: โอ้อย่าเลือกผิดล่ะเนี่ย
0: ดูดี
1: ๆเออ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
9: มหานครรอบทิศอันดับ5
10: ทักทายนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่เอิร์กนะครับรักแต่เจ้าชู้ไม่ขออยู่ด้วยเด้อ พี่เซซิมาว่างั้นเนาะนะครับนะเอามาต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่จบนะฮะอันดับ5นะครับขอนแก่นตอนนี้เห็นพี่นักข่าวประจำจังหวัดนะใน Facebook อ่ะพี่
11: ค
10: ่
11: ะ
10: โอ้ยน้ำนี่ขึ้นมาครึ่งล้อนะในเมืองนะ
11: ใน
10: เขตเทศบาลเมืองตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักนะครับวันนี้นะตอน 4:00 น.นี่เองนะครับฝนตกหนักลงมา1ชั่วโมงติดต่อกันนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังถนนนะฮะหน้าเมืองนะครับช่วงหลังห้างแฟรี่พลาซ่าเนี่ยเขาบอกว่าน้ำขังประมาณ30เซนรถเล็กนี่สัญจรลำบากเลยนะครับมีรถจักรยานยนต์ดับเพียบเลยนะเพราะน้ำเนี่ยมันเข้าหัวเทียนนะครับก็มีขยะลอยเต็มเลยพี่ไปอุดตันฝาท่อระบายน้ำยิ่งทำให้น้ำเนี่ยระบายลงช้าเข้าไปใหญ่เลยเช่นเดียวกับถนนรอบบึงแก่นนครนะครับน้ำท่วมผิวถนนประมาณ20เซนเช่นเดียวกันแล้วทำไมที่ขอนแก่นขยะเยอะทั้งขยะพลาสติกกระดาษเศษไม้นะครับลอยไปอุดตันท่อนะฮะเขาอย่างที่พี่กวยบอกนะครับว่าช่วงวันที่4ก็คือวันนี้นะจนถึง7กันยายนนะครับภาคอีสานตอนบนเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเตรียมรับมือกันด้วยนะครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: วิ่งอันดับ4มีการสวมสิทธิ์อย่างนี้ด้วยได้ด้วยนะบ่อยดง
10: ครับผมเรื่องอะไรพี่
11: เซอร์คือหมอเนี่ยเอาเขาเรียกเอาชื่อคนหนึ่งอ่ะไปสมสิทธิ์แล้วก็ไปเบิกยาลงไปหมายของรัฐเสียหายเป็นเยอะทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ31ปีพร้อมกับครอบครัวเนี่ยพาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองเนี่ยแล้วก็ทนายด้วยไปติดตามความคืบหน้าร้องเรียนบอกว่ามีแพทย์หญิงชื่อดังแห่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยในจังหวัดระยองนะคะบันทึกประวัติการรักษาว่าเป็นโรคร้ายแรงถึง3โรคทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการรักษาโรคนี้เลยนะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การสมัครงานเนื่องจากว่าตัวเองก็เลยมีประวัติการเจ็บป่วยปรากฏอยู่ในระบบอะแล้วยาเนี่ยก็แพงนะที่ไปเบิกจากรัฐมาตัวเองไม่เคยรู้เรื่องเลยก็เลยสงสัยว่ายาที่หมอแพทย์หญิงคนนี้เบิกไปเนี่ยจากโรงพยาบาลของรัฐอาจนำไปใช้ในคลินิกของแพทย์หญิงคนนี้วันนี้ก็เลยมาร้องเรียนจากร้องเรียนกับทางสพ.เมืองระยองให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญานะคะหนุ่มคนนี้นะ37ปีเนี่ยก็เล่าย้อนหลังไปว่าตั้งแต่ปี54แล้วเคยไปรักษาที่คลินิกหนึ่งนะคะเพราะปวดหัวตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะก็เลยไปรักษานะคะแล้วก็ไปตรวจสุขภาพเนี่ยก็แล้วก็ไม่เคยไปรักษาอีกเลยจนกระทั่งปี67ผ่านมานานมากเลยนะก็ไปรักษาที่ที่คลินิกนี่แหละปรากฏว่ามีหมออีกคนหนึ่งอ่ะมาตรวจแล้วในเวชระเบียน

นะเพราะว่าตัวเองมีประวัติการรักษาทั้งโรคไตโรคเบาหวานโรคแพ้ภูมิตัวเองมากมายไก่กองเลยก็เลยเอ๊ะทำไมอะใครในครอบครัวใครเป็นโรคพวกนี้หรอนะคะก็เลยสงสัยนะคะก็เลยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนให้มีการดำเนินการเพราะว่าไป

0: ในคลินิกตัวเองไง
1: ครับผม
0: อู้ตายแล้วเนี่ยอู้ต้องตรวจสอบให้ดีๆเลยเนี่ย
1: ครับแล้วนี่มีผลไหมกำลังตรวจสอบอยู่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เพราะว่าทางเขามาติดตามความคืบหน้าเนี่ยปรากฏว่าทั้งหมดตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยกำลังจะดำเนินการสอบสวนแล้วก็ติดตามคำพิพากษาให้ถึงที่สุดเลยว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรมันเสียหายอย่างร้ายแรงนะทำแบบนี้เลย
1: เอาให้เคลียร์นะพี่ด
0: ำ
1: ว
0: ่
1: ามันถูกมันผิดยังไงครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เอาจับได้แล้วนะพี่นะครับนี่ฮะเพื่อนบ้านที่ไปขโมยไก่ชน
0: ไก่ชน
1: ขโมยไก่ชนของเพื่อนบ้านน่ะแล้วไก่ชนตัวนี้เขาเอามาเป็นแม่พันธุ์นะครับเพื่อนะเพาะลูกขายด้วยเขาตีราคาไว้ที่ประมาณครึ่งหมื่นหรือว่า 5,000 บาทแน่ทีนี้ไก่ชนเขาเนี่ยหายออกจากบ้านไปนะครับก็ไปตามหาก็ปรากฏว่าไปเจออยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านแต่เจอในสภาพที่แบบจับถอนขนแล้วอะเหลือแต่ตัวอยู่ในถุงกระสอบแล้วกำลังจะย่างกินเนี่ยนี่ฮะล่าสุดเนี่ยนะครับจับได้แล้วนะครับถึงขนาดต้องไปปิดล้อมกันเลยนะเพราะว่าเพื่อนบ้านคนนี้หนีขึ้นป่าไปฉายาเขาคือเสือบอลเบาะแดะดูไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะ ฉายามันต้องแบบโอ้โหเสือบอลอุดรอย่างนี้เลยเพราะเขาคนอุดรไงนี่ฉายาเสือบอลเบาะแดะ
0: ตั้งชื่อใหม่นะคะจะเป็นเสือเนี่ยเอาให้มันเข้มๆหน่อย
1: ก็จนมุมนะครับก็เสือบอลเนี่ยนะครับนะก็รับสารภาพครับว่าไปขโมยไก่ชนของเพื่อนบ้านมาจริงๆนะก็ทำการถลกหนังแล้วก็ตระเวนเร่ขายตามในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะขายแค่ร้อยเดียวดูดินะครับปรากฏว่าพอเจ้าของเข้ามาตามหาจนเจอเนี่ยนายบอลเนี่ยกลัวก็เอามีดไปขู่นะครับเอามีดไปขู่ว่าจะทำร้ายนะอย่ามาจับเขานะแล้วก็หลบหนีขึ้นป่าไปนะครับก็สุดท้ายตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะครับก็ไปตามจับมาได้เบื้องต้นเนี่ยเตรียมแจ้งข้อหาลักทรัพย์พกพาอาวุธมีดนะครับรวมถึงเดี๋ยวเอาตัวไปหาสารเสพติดด้วยก็เตรียมเล่นคดียาอีกนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: นะคะอันดับ2ไปที่นี่เลยเขาบอกว่าตอนนี้โอ้ยมีหมอปลาหมอคางดำเลยไปแพร่ระบาดอยู่ที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หรือเปล่าสบายใจได้นะคะเพราะว่าทางกรมประมงเขาไปตรวจสอบแล้วผลออกมาแล้วนะคะว่ายังไม่พบว่ามีปลาหมอคางดำนะคะระบาดอยู่ในพื้นที่เลยนะคะพิสูจน์กันแล้วว่าไม่มีนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วทั้งไปวางเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเขาบอกว่าไม่พบปลาหมอคางดำเลยเจ้าที่ได้วางเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยสะดุ้งตาข่ายดักปลาทำการตรวจสอบแล้วก็ยังไม่พบนะคะแต่ก็ได้ให้ชาวประมงในพื้นที่เขื่อนลำปาวเนี่ยร่วมกันเฝ้าระวังนะคะหากพบปลาที่มีลักษณะคล้ายให้รีบแจ้งทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ทันทีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าชาวประมงอ่ะไปดักเจอระบบปลาหมอคางดำหมอคางดำแต่ที่อ่างเก็บน้ำคล้ายเป็นแค่ปลาที่คล้ายปลาหมอคางดำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปลานิลแล้วก็ปลาพื้นถิ่นเท่านั้นเองอย่างนี้ตามเนี่ยเพื่อความมั่นใจก็จะวางตาข่ายตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก2สัปดาห์แม้แต่ว่าตอนที่นักข่าวต่างว่าส่งมาดงพวกชาวบ้านเท่านั้นบอกมาสิมาสิมีปลาหมอคางดำมันนี่จะจับทำปลาให้หมดเลย
1: อ๋อเหรอเขาไม่กลัวว่าสิ่งแวดล้อมจะเสียนะ
0: พี่ก็ดูละเขาก็จับขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมีคางดำๆแต่ชาวเนี่ยกรมประมงไปตรวจแล้วว่าไม่ใช่แต่ว่าชาวประมงเนี่ยไม่กลัวเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวจะเอาทำปลาให้หมดเลย
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: พรบอกฟังอยู่พิษณุโลกนะครับขอบคุณนะฮะพี่เหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหน้องๆไม่น่าอย่างนี้เลยโรงเรียนเดิมเลยครับเทพศิรินทร์นนท
0: ์อ้าว
1: แต่ไม่ได้พกปืนมานะแต่โพสต์รูปปืนลงใน X ของตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ
0: เขาเพิ่งจะกลับมาเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี
1: ้วันนี้ถึงกับต้องส่งสายตรวจสภ.ปลายบางลงพื้นที่ไปเชิญตัวเด็กมาเชิญผู้ปกครองมา
0: อันนี้ปวดแล้วเนี่ย
1: สอบถามเด็กบอกขอโทษครับผมไปเอารูปมาจากในเน็ตเอามาโพสต์ลงเล่น
0: ๆไม่ดีเลยไม่ดีเลย
1: ไล่บี้พ่อแม่ไปว่าพ่อแม่มีปืนจริงหรือเปล่าที่บ้านไม่มีนะครับไม่มีปืนที่บ้านไม่มีปืน

0: ก็เลยตักเตือนทั้งตัวเด็กตักเตือนผู้ปกครองไปนะครับว่าช่วงเนี้ยเพิ่งเปิดอาทิตย์แรกแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดว่าโรงเรียนเดิมคือถ้าเป็นโรงเรียนอื่นนะเรายังพอเข้าใจนะพี่ว่าเด็กมันก็อาจจะแบบว่าพฤติกรรมเรียนแบบแต่โรงเรียนคุณเพิ่งเกิดเรื่องนะครับ
1: ใช่
0: ทำไมน้องๆถึงเล่นแบบนี้นะเนี่ยตำรวจก็เลยอบรมนะครับทั้งตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองไปนะฮะก็ต้องถือว่าตำรวจเขาไวนะครับที่มีคนแจ้งแล้วรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเลยเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงที่แบบนะยังเหตุการณ์มันสดสดร้อนๆอ่ะนะ
1: ไอ้โรงที่เมื่อกี้นี้ที่ว่าอันนี้เคยให้ออกใช่ไหมให้ออกไปแล้ว
0: ครูให้ออก
1: ให้ออกไปแล้ว
0: ที่ให้เด็กไปแก้ผ้าหน้าห้องไงนะครับ
1: ค่ะ
0: ให้ออกไปละ
1: อ่ะเดี๋ยววันจันทร์มาพบกันใหม่เนาะก
0: ับ
1: น้องดงกับน้องบอย
0: สลับ
1: กันมาน
0: ะครับวันนี้ไปแล้วครับพี่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจำปาเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ในวันนี้มีพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 นจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลภูการามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดประวัตินิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสนหาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเร็จจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เว ลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิรพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลารอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปวันนี้คณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศสำนักพระราชวัง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3เพลงนะครับที่มีความโรแมนติกสูงมากเลยนะครับดาวดวงเดิมนะครับนะแต่จะสำคัญมากเลยนะครับถ้าเราได้ดูกับคนพิเศษเนี่ยนะครับความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปนะครับอุ๊ยหวานหวานนะครับผมนะครับสุขแห่งชาติเนี่ยเรามาเต็มอยู่แล้วนะครับลูกพี่ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่จะนอนฟังเพลงสวยๆนะครับหรือว่ากำลังทำงานกำลังขับรถกลับบ้านกำลังเดินทางไปส่งของนะครับรับรองจัดเต็มจัดพริ้วแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมบอกชื่อเพลงก่อนครับลูกพี่นะฮะสามเพลงนะมีดาวดวงเดิมนะจากน้องดักน้องนันแล้วก็น้องเบนซ์นะฮะมีโกดัมนะครับว่า37กับไม้เมืองนะครับรวมถึงจารึกไว้นะครับน้องน้ำเตยฟิชเชอริ่งกับสยามโมนะครับนะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่นะครับจะนอนฟังเพลงก็ได้คือเอางี้นะตอนนี้ใครที่นอนสวยๆอยู่นะครับก็คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้เฮียบรรยากาศแถวบ้านน้ำค้างกำลังลงเลยนะอากาศเย็นเย็นเย็นสบายมากเลยนะครับแล้วก็จิบนมร้อนอยู่นะครับแล้วฟังเพลงไปด้วยฟินมากเลยค่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาบอกให้ชาวคณะรู้ว่าเนี่ยพี่กำลังแบบอวดเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยนะครับบางคนทำงานอยู่อะไรเงี้ยนะครับคือมันต้องมีแบบทุกอารมณ์จริงๆนะใครที่ทำงานก็ลุยงานต่อนะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนนะส่วนใครที่พักผ่อนก็มันก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มัน2ทุ่มกว่าแล้วนะครับนะคือเขาเรียกว่าทำงานตามหน้าที่ของตัวเองนะฮะใครพักก็พักใครทำงานก็ลุยกันต่อนะแต่ลูกทุ่งมหานครอย่าลืมนะว่าอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับนะก็เรียนเชิญเลยฮะตอนนี้ลูกพี่ก็แวะเข้ามาก่อนนะฮะสวยๆนะสัก2นาทีนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยกดแค่ทีเดียวพอนะลูกพี่นะนะฮะรวมถึงอยากฟังเพลงไหนก็มาฝากเพลงไว้นะครับนะแล้วก็แม่ๆนะครับผมแม่ๆอยากฟังเพลงไหนนะฮะของลูกๆนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะฮะก็เรียนเชิญได้เลยนะครับมาฮะตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนหูนี่อากาศดีมากเลยนะแบบเย็นๆสบายๆนะมีพี่อ้อนะครับพี่สมพงศ์พี่สายชนคุณอ้อนๆนะครับมีน้องกัญญานะครับมีพี่สุครีมนะมีพี่นิโคพี่บาร์บี้เกิลนะฮะพี่นุกูลพี่จิรศักดิ์นะฮะเจเดซี่ก็มาแล้วนะครับแล้วก็มีพี่ไพลินพี่หนูริงพี่ทิพาพรน้องออยนะครับนะน้องแก้วตาน้ำเมพี่ละไอพี่พระพลอยพี่จิราพรพี่รุดีพี่จิตก็มาแล้วนะครับนะวันนี้ก็ค่อนข้างเต็มวงนะฮะกำลังทยอยมานะครับนะพี่หนูริงนะครับนะมีเจเดซี่นะครับนะแล้วก็มีดูนะสติ๊กเกอร์รัวๆนะตอนนี้พี่ละไอก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเรานะก็ยินดีต้อนรับนะฮะเจก็บอกว่าฟ้าแลบแป๊บๆนะครับผม เจก็ดูแลหลังคาบ้านด้วยนะเจนะพี่วันนี้มาแล้วนะครับผมนะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะครับนะพี่ชำนาญด้วยนะครับนะพี่เมตตาด้วยนะครับเมตตาหวานเจี๊ยบนะครับผมมาตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะก็ขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวยๆอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื้อรออยู่กดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่หนุ่มน้องแต้นะ
2: ใช่ครับ
1: ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
2: ่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับรอฟังเกอยู่ครับ
1: โอ้ยดีจังเลยเป็นช่วงที่เราพักผ่อนใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ครับ
1: ครับพี่หนุ่มเล่าให้ฟังหน่อยว่าสุพรรณตัวนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: อากาศก็ร้อนๆครับพ่นเม็ดตกมาไล่วันเลยครับ
1: โอ้ผมลูกพี่จะพูดว่าแบบโหเย็นสบายมากแบบลมพัดแบบเย็นเย็นจี๊บเลยอะไรเงี้ยพี่ผมรู้ว่าพี่จะพูดประมาณเนี้ยครับพี
2: ่ยังไม่มีโอกาสจะได้เย็นเลยไม่ตกมาต้องข้ามอาทิตย
1: ์โอ้คือกลายเป็นว่าแถวสุพรรณนี่อบอ้าวซะงั้นเลยนะพี่นะ
2: ครับตกเป็นบางพื้นที่ครับ
1: โอ้แต่ไม่ไปแถวที่พี่อยู่เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใกล้จะเป็นตัวแรงหรือเปล่า
1: โอ้เป็นตัวแรงอีกเหรอครับพี่ดูร้อนเลยนะพี่นะ
2: ใช่
1: อ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวสาธุเดี๋ยวคืนนี้ก็ฝนฉ่ำแถวบ้านพี่หน่อยนะ
2: ครับอยากให้เป็นน้ำนะคร
1: ับ ฉ่ำๆหน่อยจะได้เย็นๆนะเอาวันนี้พี่หนุ่มหนองแต้อยากฟังเพลง
2: อ้าวข้อเพลงอะไรไว้ลืม
1: อ้าวลืมพี่ขอเต้ยก่อสร้างมาพี่
2: ใช่
1: อ่ะโอเคมีลืมเอามอบเพลงนี้ให้ใครไหมครับพี
2: ่ครับขอเพลงลูกสุพรรณให้วันวิซ่าให้น้องนุ่ดีด้วยแล้วก็ให้พี่สวัสดแล้วก็ให้ทุกเพียงทุกได้ได้ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลย
1: อ้าวได้เลย
2: ครับของร่างหน่อยด้วยแล้วก็พี่ทีเจด้วยครับ
1: อ้าวได้เลยครับเต็มวงเลยนะพี่นะ
2: ครับขอบคุณคร
1: ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: แม่สาวๆกรี๊ดเยอะนะครับแม่พูดถึงงานมหานครแฟร์ของเรานี่ไม่พูดถึงพระเอกคนนี้ไม่ได้เลยนะครับน้องการทัศนะนะครับแล้วก็เพลงนี้คืออสุรกายนะครับนะก็เป็นงานนะครับมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะครับเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับทำงานทุกวันนะครับแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามานะครับบางทีต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางนะฮะจนเงินในมือเนี่ยแทบไม่เหลือนะครับถ้าลูกพี่กำลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับออมสินก็อยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะฮะช่วยรวมหนี้เนี่ยไว้ที่เดียวเลยนะครับแล้วก็ลดภาระการผ่อนชำระนะครับดอกเบี้ยตามผ่อนสบายขึ้นนะฮะสำหรับผู้ประกอบอาชีพนะฮะที่มีรายได้นะครับมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนนะฮะแบบ flat rate นะฮะหรือ 0.90% นะครับ 0.90% ต่อเดือนนะฮะขึ้นอยู่กับหลักประกันนะฮะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีนะครับหรือว่า60งวดนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินนะฮะที่นี่มีทางออกนะครับสมัครเลยฮะสมัครได้เลยวันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center นะครับ1115นะครับย้ำ1115นะครับหรือว่า www.gsb.or.th นะฮะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เต้นกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
9: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ํามันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: งานจากพี่ก๊อตนะครับรักคุณยิ่งกว่าใครนะฮะแล้วก็มีมาลัยน้ำใจนะฮะจากอาชัยเมืองสิงห์นะฮะแล้วก็ทักทายน้องสุตาไก่แซบด้วยนะครับพี่ละไอนะครับน้ำเมย์พี่หนูริงพี่จิตนะครับนะพี่จิราพรนะเจเดซี่นะครับนะก็รัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะกดมาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากคาราบาวนะครับ Made in Thailand จาก

0: ณะนี้เวลา 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย 21:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดีโลกกรมการปกครองแจงปมสอบในอำเภอปี68ยันไม่พบหลักฐานเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน3ล้านตามที่เป็นข่าวกรมการปกครองออกหนังสือชี้แจงกรณีสอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568ระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปีพุทธศักราช2568โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบรายละ3ล้านบาทนั้นกรมการปกครองขอชี้แจงว่าการจัดสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เริ่มกระบวนการในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2568และกรมการปกครองได้ดำเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกประการโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีพร้อมรับเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์คุณหมิงอุดรธานีเปิดประตูเศรษฐกิจภูมิภาคเชื่อมโลกนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศและงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ถึง2570ณท่าอากาศยานอุดรธานีนายภัทรพงษ์กล่าวว่างานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับจังหวัดอุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาคกระทรวงคมนาคมจึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งในทุกมิติโดยมุ่งพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานีให้เป็นประตูเศรษฐกิจและประตูสู่โอกาสยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่าอากาศยานอุดรธานีได้บูรณาการร่วมกับสายการบินลักกี้แอร์เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์โดยใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน189ที่นั่งซึ่งจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างไทยกับจีนและสนับสนุนการเดินทางของนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดอุดรธานีร้านแททูพัทยาคึกคักทหารอเมริกันแห่ใช้บริการหลังพักผ่อนเต็มที่นิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายหลังกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐเดินทางขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะธุรกิจร้านสักแททูที่กลับมาฟื้นตัวและมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังซบเซามาระยะใหญ่โดยช่างบีผู้บริหารร้านกลอรี่แททูพัทยาซอย8ชายหาดพัทยากลางเผยว่าก่อนหน้านี้ร้านเงียบเหงาและแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงแต่การมาของทหารสหรัฐรอบนี้ช่วยปลุกบรรยากาศให้กลับมาคึกคักและมีรายได้เข้ามาจุนเจือร้านได้ดีขึ้นทหารสหรัฐส่วนใหญ่นิยมสักลายภาพเหมือนและลายที่มีความหมายด้านศาสนาและความเชื่อโดยมีทั้งแบบสักเต็มแผ่นหลังแขนและขาตามความชอบเฉพาะตัวการมาเยือนของกำลังพลสหรัฐในครั้งนี้จึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านแทททูในพัทยาที่เคยซบเซาให้กลับมาเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งนิราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยาระ
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่มี
3: สวัสดีครับพี่ดานนะครับ
4: จ้า
3: เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่
4: ตอนนี้กำลังพักผ่อนอยู่เราคุยกับเมียก่อน
3: โอ้ครับผมอู้ดีจังเลยอ่ะแล้วรถแถวเพชรบูรณ์อากาศเป็นไงบ้างครับพี่นันครับ
4: โอ้ยปวดท่าละขอโทษนะคะพูดภาษาพื้นบ้านก็ขอกลาให้หมาดีใจตกมาป้อแปะแล้วก็หยุดป้อแปะแล้วก็หยุดเนี่ยวันเนี้ย
3: อ๋อคือตกหยอกหยอแล้วก็หยุดใช่ไหม
4: ใช่ใช่มาหยอกเราเฉยๆเนาะ
3: ครับโอ้แล้วแถวเพชรบูรณ์ไม่กลางคืนไม่ได้แบบอากาศเย็นเหรอครับพี่หรือว่ายังร้อนเหมือนกัน
4: อากาศกำลังพอดี
3: พอดีใช่ไหม
4: เพราะว่าจะมีฝนลงอยู
3: ่อ๋ออุ๊ยแถวที่อยู่นี่มีแบบต้นไม้เยอะไหมครับพี่นันครับ
4: ที่ที่นั่นต้นไม้ก็เยอะเหมือนกันอากาศก็เย็นนะตอนไปอยู่ข้างล่างอากาศก็เย็น
3: อ๋อนะครับแล้วเคยเจอเจ้าที่มั้งไหมครับพี่ต้นไม้เยอะ
4: อะไรนะ
3: เจอเจ้าทงเจ้าที่มั้งไหมพี่นัน
4: ไม่เจอดึกๆมาก็ไปนั่งรออยู่นะโอ้ยมีที่
3: นานมากนี่ดึกๆจะไปนั่งทำไมเดี๋ยวคนอื่นก็ตกใจพี่นั้นโอ้ย
4: บางคนก็บอกว่าไปข้างนั้นไม่กลัวเหรอไม่กลัวทำไมไงบ้านเราอ
3: ่ะนะครับเอาหยอกๆกันนะเอาวันนี้พี่นันอยากฟังเพลง
4: เนี่ยมีค่าเสมอของสกายพา
3: โอ้โหเธอมีค่าเสมอนะครับ
4: จ้าโอ้ยพูดผิดขอโทษ
3: อ่ะได้พี่นันงั้นเดี๋ยว
4: ลาทีให้หยอกให้เย
3: ็นโอ้ได้มาเล่นกันยามดึกนะโอ้ขอบคุณที่โทรมานะครับเอางั้นเดี๋ยวพี่นันช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: จ้า
3: เด
4: ี๋
3: ยวผมนำทางให้น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะมากเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
4: ่อุ๊ยนึกว่าจะไม่ทำมอบไปให้พี่สุดยอดหนุ่มรัฐพงศ์แล้วก็คุณบัวขาวรามคำแหง101แล้วก็คุณมนัสนครซีธรรมราชแล้วก็เฮียหมีแล้วก็น้องแป้งแล้วก็เอฟซี95ทุกพื้นที่ทั่วโลกเลยทั้งหน้าแมททั้งหน้าจอและนอกจอ
3: โอเคครบถ้วนนะพี่นะ
4: นะ
3: โอเคโอเคขอบคุณมากพี่นันนะครับสวัสดีครับ
4: เดี๋ยวเฮียมีจะติดเชียร์พี่นะ
3: ฮะโอ้กันฟังเพลงโอเคแค่นี้นะพี่นะสวัสดีครับ
4: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับเช่นกันนะครับสวัสดีครับ

0: จะยังไงนะครับก็ยังเป็นห่วงเสมอนะครับโอ้โหบอกเลยว่าชุดนี้หล่อมากนะครับนะมีเต็มใจให้นะครับพี่สุบุญเลี้ยงนะครับมีอกสี่ศอกนะครับพี่บ่าววีนะครับมีบังเอิญมีหัวใจนะครับเธอมีค่าเสมอสกายพาสนะครับถึงแม้ว่าเลิกกันไปแล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะตอนนี้เติมโบเรียบร้อยนะครับนะวันนี้สุขแห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะครับนะวันนี้ก็แทนน้องสายนะครับนะแล้วก็วันนี้ผมแบบเพื่อชาวคณะโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้นี่แบบไปหาข้อมูลมานะครับเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุคือคนเราสักวันหนึ่งก็ต้องเฒ่าจริงไหมครับลูกพี่ครับคืออายุมากแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องเลือกอาหารกินอาหารดีๆนะครับโอ้เฮียก็เฒ่าก็คือเฒ่าพร้อมกันแหละแหมไม่ได้ว่าว่าเฒ่านะคือเราต้องดูแลนะครับว่าอาหารอะไรเนี่ยที่จะเหมาะกับเรานะครับเดี๋ยวผมบอกมาอันนี้ตั้งใจฟังนะอันนี้มีประโยชน์นะนะฮะก็เป็นข้อมูลจาก BHN นะครับ Hospital นะฮะวันนี้ก็มาคุยกันนะถึงโปรตีนคุณภาพดีนะครับถ้าเราเท่าแล้วเนี่ยนะครับก็เน้นเนื้อปลานะครับไข่ตุ๋นเต้าหู้นะครับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับเอาเป็นทำสุกี้เองก็ได้นะครับใส่ผักกาดขาวใส่พวกไข่นะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้นะครับโอ้ดีดีนะครับแบบกินแล้วดีมากอันนี้จริงๆนะคือบางทีเท่าแล้วฟันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมก็กินเต้าหู้นิ่มๆกินไข่เนี่ยก็ดีมากเลยนะครับนะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อนะครับใครที่ไม่กินโปรตีนเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อแบบแขนขารีบหมดเลยนะมีธุระนะครับฉะนั้นเนี่ยกินโปรตีนเยอะๆนะฮะแล้วก็สองคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับนะก็เป็นพวกข้าวกล้องก็ได้ข้าวโอ๊ตขนมปังโฮลวีตนะครับหรือมันเทศนะฮะก็จะทำให้ช่วยอยู่ท้องด้วยนะครับนะสามผักและก็ผลไม้หลากสีนะครับก็เน้นแบบต้มนิ่มๆ นิดนึงนะฮะต้มให้เปื่อยหรือว่าสุกง่ายนะครับหรือเป็นผลไม้นะครับเนื้อสุกนะครับรสหวานน้อยนะครับเช่นมะละกอนะครับกล้วยแก้วมังกรนะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะครับแล้วผู้สูงอายุเนี่ยบางทีถ่ายยากนะครับถ้าบางทีไม่ค่อยขยับนะต้องพยายามดื่มน้ำนะฮะแล้วก็พยายามเดินให้เยอะขึ้นนะฮะก็จะช่วยได้นะครับนะแล้วก็วิธีปรุงนะฮะก็ใช้วิธีต้มนึ่งตุ๋นนะครับหรือว่าอบนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารทอดนะฮะหรือว่าผัดที่ใช้น้ำมันเยอะนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แหมพริ้วมากเลยนะครับเพลงนี้นะครับบาบูนนะครับพี่หนุ่มพีเตอร์นะครับกับเล็กซ์เรนนะฮะฟิชลิงกันนะครับนะก็ใครที่ชอบนะฮะกดเข้ามาขอนะฮะแล้วก็เขาอยู่สังกัดอิสระนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่วีรยุทธนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่อุ่นเรนโบว์นะจ๊ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

ดึกๆแบบนี้นะครับค่ำๆแบบนี้ก็ข้าวไข่เจียวก็ได้นะครับทอดไข่เจียวร้อนๆกินกับข้าวก็สะดวกดีนะครับนี่คือหม้อหุงข้าวนะครับผมอุ้ยหลายๆคนเข้ามากรี๊ดนะครับเพลงนี้นะครับนะโจอี้นะครับกับน้องพันช์นะฮะก็ล่าสุดนะครับเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3นะครับนะแล้วก็มีพื้นที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องพิมดาตอนนี้อยู่ในฮิตที่5นะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัฐชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆนะครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะแล้วก็ให้กำลังใจตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้เลยนะครับรักนะจุ๊บๆและด้วยเพลงนี้นะครับคนสุดท้ายจากอัศนีวสันต์นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะสวัสดีคืนวันศุกร์นะคะโอ้โหหลายๆคนรอวันศุกร์นะทำงานมาตั้งแต่วันจันทร์รอวันนี้แหละนะเผื่อว่าพรุ่งนี้จะได้พักผ่อนให้เต็มที่อะไรแบบนี้นะคะท่านคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะหลายๆคนติดตามฟังมากันตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะยาวมาจนถึงกลางคืนด้วยเลยนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะพูดถึงงานเพลงกันก่อนนะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะ3งานเพลงที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ก็เป็นเพลงหวานๆหวานๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็เสียงก็หวานด้วยทั้ง3ศิลปินเลยนะคะเริ่มต้นมากับอำนาจแห่งความคิดถึงนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะแล้วก็ขยับมาเป็นชายในอุดมคตินะคะงานจากพี่ฝนธนสุนทรนะอันนี้มอบให้สาวๆนะเป็นพิเศษนะคะสาวก็จะมีในอุดมคติก็คือสเปคไงเราจะมีในความคิดเราว่าเอ้ยเราชอบคนแบบนี้นิสัยแบบนี้หน้าตาแบบนี้อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็หาเหมือนกันหาแฟนเหมือนกันนะสาวนาหาคู่นะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าที่เรานะคะคุ้นเคยกันก็คือน้องใบเฟิร์นไมทองคำนั่นเองค่ะสามงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆกับฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะวันนี้คืนวันศุกร์นะคะใครที่บอกว่าขอเพลงมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะคะยังไม่มีโอกาสได้ฟังเลยนะคะวันนี้ก็ทักทายทักท้วงกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังยินดีมากๆเลยนะคะทุกช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิม022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่กับสายชิวฮิวใจด้วยใครอยากจะจองสายหน้าไมค์นะคุยหน้าไมค์กับดีเจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วเรียบร้อยนะคะอยากฟังเพลงไหนของใครเวอร์ชั่นไหนบอกได้นะคะบอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องไว้ให้หนูด้วยนิดหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็มีอีกหลายๆช่องทางนะคะ SMS ค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ SMS ของเรานะอยากฟังเพลงไหนหรือจะทักทายดีเจให้กำลังใจกันก็ได้นะคุณผู้ฟังส่งเข้ามาได้4689400นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่โอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะทุกชั่วโมงนะคะรายการของเรามีไลฟ์นะคุณผู้ฟังทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะตรงนี้เนี่ยมาส่งข้อความคุยแชทกันแบบสดๆได้เลยและที่สำคัญคืออะไรคือได้เห็นหน้าดีเจด้วยนะคะเผื่อว่าได้ยินเสียงแล้วก็อยากเห็นหน้าหน่อยนะดีเจคนนี้น่ะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะจะมีหูซ้ายกี่ข้างต้องมีหูซ้ายกี่ข้างข้างเดียวเนาะนะใครจะมีหูซ้ายสองข้างนะยังไงนะคะก็อ่ะมาทักทายผ่านทางนี้ได้นะคะที่เพจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะเพราะว่าที่เพจของเรามีการอัปเดตนะคะกิจกรรมต่างๆมากมายหรือว่าเพลงใหม่เวลาศิลปินเขามาโปรโมตนะคะมาฝากเพลงผลงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเพจของเรานี่ก็จะอัปเดตก่อนใครเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกดไลค์ไว้เลยนะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังขาช่วงนั้นนะรับสัญญาณวิทยุไม่ได้เลยทำยังไงดีอย่างนี้นะคะก็แนะนำอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคุณผู้ฟังแอปนี้เนี่ยเป็นแอปของอสมทรวมทุกคอนเทนต์อยู่ตรงนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรายการของเรา FM 95ลูกทุ่งมหานครและรายการอื่นๆด้วยนะคะฟังได้หมดเลยแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยตรงนี้ก็ติดตามได้ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนะคะดาวน์โหลดได้เลยระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอาไว้Now available นะแปลว่าดาวน์โหลดได้ทั้งหมดนะคะโอเค เดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิลฮิวใจวันนี้ใครคิดถึงกันหรือว่าเหงาอยากจะจะพูดคุยอะไรกันสักหน่อยก็โทรฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่ตอนนี้แล้วนะอ่ะก่อนจะไปคุยสายค่ะหนึ่งงานเพลงสนุกๆ นะคะจากน้องไอฟ์ไหทองคำกันละกันเพลงนี้นะคุณฟังคาถามัดใจมัดคุณผู้ฟังเอาไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจนะคะรอสายอยู่ตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะ02-248-1366นะคะใครที่ฝากเบอร์เอาไว้นะคะรอรับสายทีมงานของเราแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะคะนะกำลังโทรกลับไปนะคะนะคะเดี๋ยวได้สายใครเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป้งๆบอกนะคะตอนนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาที่เพจของเราแล้วก็รวมถึงทาง TikTok ของดีเจลูกตาลด้วยนะคะมีหลายๆเพลงฝากเข้ามาเนี่ยเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะจัดเต็มให้เลย คือวันศุกร์ไงวันศุกร์จัดหนักจัดเต็มนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีจัดให้นะคะอ้าวสายมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะพี่มนัสนะ
2: ครับผม
1: ครับผมพี่มนัสนครศรีธรรมราชนี่ จะเรียกว่าเป็นแฟนรายการประจำได้ไหมล่ะ
2: ก็ได้น้อง
1: ก็ได้นะโอ้ขอบคุณมากๆเลยล่ะนะคะนะก็วันนี้คืนวันศุกร์นะพี่มนัสทำอะไรดีคืนวันศุกร์เนี่ยคืนวันศุกร์เราต้องทำอะไรดีให้มันสดชื่น
2: ก็นอนฟังเพลงอ่ะ
1: ก็นอนฟังเพลงสิจะทำไรเนาะก็ฟังอยู่นี่อ่ะนะนะคะนะไม่หลายคนเขาบอกว่าโอ้คนที่เขาทำงานอะไรเงี้ยตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยโอ้วันจันทร์เขาบอกว่าโอ้วันจันทร์อีกแล้วพอวันศุกร์ก็เริงร่าอะไรเงี้ยนะแต่บางคนเขาทำงานทุกวันเลยพี่มนัสล่ะ
2: ผมก็ทำงานทุกวันกันเนาะ
1: โอ้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเหรอจ๊ะหรือว่ายังไง
2: ไม่มีวันหยุด
1: ล่ะโอ้ขยันจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ก็งานของเองนี่น้อง
1: เนาะโอเคโอเคได้เลยวันนี้พี่มนัสบอกว่าอยากฟังน้ำตาโนราเหรอคะพี่หญิงดวงจันทร์หรอ
2: ครับผม
1: ได้เดี๋ยวเราจะจัดให้แล้วก็อยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๋าม
2: อบให้พิเศษก็พี่อนันต์ที่พิจิตรบูรณ์นะน้อง
1: อ๋อได้ได้ได้เขาฟังอยู่ไหมเนาะฟังอยู่ไหมจ๋า
2: ก็เมื่อกี้แกพี่นะมอบเพลงให้พี่แล้วแกได้สายหน้ามันจะต้องมี
1: อ๋อพี่อ๋อชั่วโมงอ๋อเฮียมีคณะชายใช่ไหม
2: ครับครับผม
1: ได้โอ้น่ารักเนาะก็คือขอเพลงให้กันเหมือนแบบขอบคุณกันอะไรอย่างงี
2: ้ก็อย่างนั้นเลยน้อง
1: จ้าได้ได้ได้โอเคน้ำตาโนราเนี่ยหนูจัดให้นะขอบคุณพี่มนัสมากๆเลยนะจ๊ะ
2: ก็มอบให้น้องหลังไม้ด้วยนะ
1: ได้เลย
2: น้องแป้งแล้วก็น้องลูกตาลด้วย
1: จ้าขอบคุณนะคะ
2: ต่อไปก็น้องเมย์ด้วยน้องเมย์ครูเมย์
1: น้องเมย์ทิชาด้วยเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณนะคะ
2: ครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะสายชิลหิวใจของเราต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพจัดให้เลยกับน้ำตาโนราดวงจันทร์สวนนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราในชั่วโมงแรกพี่มนาจากนครศรีธรรมราชนะคะกับงานเพลงของพี่หญิงดวงจันทร์ส่วนนี้นะคะน้ำตาโนรานะเพลงนี้ก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นต้นแบบให้กับน้องเยาวชนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเป็นลูกทุ่งแล้วก็นำไปประกวดร้องเพลงเนาะนะฮะช่วงหลังเราก็ได้ยินเพลงนี้บ่อยเหมือนกันนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจองสายหน้าไมค์ในชั่วโมงหน้านะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้022481366นะคะทักทายสมาชิกของเรานะคะในไลฟ์มารายงานตัวกันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตดูหน่อยนะว่าวันนี้คืนวันศุกร์นะคะใครจะเริงร่ามากกว่ากันสวัสดีพี่สมยศพี่มานพพี่หน่อไม้อุ้ยทำไมชื่อน่ารักอ่ะพี่หน่อไม้นะคะแล้วก็พี่หนึ่งโรงก๊อกนะคะคุณแม่ทำพิชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคุณฟังแล้วก็พี่โชคชัยพี่รังชุมพรบอก2คืนแล้วไม่ได้ฟังนะโอ้นะคิดถึงกันเนาะพี่สวัสดนะบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะก็พอแล้วจริงเหรอคะงั้นอย่างนี้หนูจัดรายการหนูสวัสดีค่ะ อย่างนี้เลยจริง คุณพี่ชอบนะคุณผู้ฟังชอบก็อยากจะจัดให้นะคะหัวเราะกันทั้ง2ชั่วโมงไปเลยเนาะดีไหมไม่ดีเยอะไปเหรอพี่สว่างนะพี่คนไม่สวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะนะคะส่งดาวมารัวๆนะคะพี่สุยตาพี่กะลา1บาทพี่ประจวบนะคะแล้วก็มีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจพี่เล็กยินดีนะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่บอนวีพี่สลิดพี่สิริธรพี่อัญชลีนะคะพี่นิกรพี่เรดมี่โอ้โหนี่สมาชิกเยอะนะน่าหลายคนหายไปหลายวันเหมือนกันนะคะน่าจะยุ่งงานใช่มั้ยนะคะพี่สวัสดิ์พี่เมตตาพี่นางหนูวานพี่ประเดิมกลิ่นหอมพี่ประธานโอ้โหวันนี้มากันเยอะพี่วุฒิชัยพี่หนูสวยนะคะใครนะเมื่อกี้เอาข้อความโอ้โหนี่ข้อความเยอะมากข้อความเยอะมากพี่สำรวยพี่นารีพี่นักรบด้วยโอ้โหวันนี้เยอะวันนี้เยอะขอบคุณมากๆนะคะสมาชิกของเรานะคะที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95สวัสดีน้องๆพี่ๆนะคะหลายๆคนที่เข้ามาทักทายผ่านทาง TikTok Live ก่อนดีเจลูกตาลชนิชาด้วยหลายๆคนบอกว่าอยากจะติดตามเพิ่มเติมหลายๆคนอาจจะมีแค่2คนแต่ว่าอยากพูดว่าหลายๆคนก็หลายไงมากกว่าหนึ่งคือหลายได้ยังนะฝากติดตามด้วยนะคะทั้งช่องทางของ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วก็ช่องทางของ DJ หลายๆคนด้วยนะจริงๆทุกคนก็จะมีช่องทางที่แฟนๆนะคะแฟนรายการก็แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาติดตามกันได้นะจ๊ะอ่ะนะเดี๋ยววันนี้จัดให้น้องๆหน่อยนะคะน้องกีตาร์นะคะขอเพลงมาจากทางเกาหลีนะเซาท์เกาหลีนะคะฮังกูนะฮังกูฮังกูเกซอมาจากเกาหลีเลยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงเนี้ยเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้นวลรอพี่ที่สวนลำไยอยากไปภาษาเกาหลีเหมือนกันแต่นึกไม่ทันคืนครูไปเยอะแหละ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะจ๊ะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอันนี้ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะจากมหานครแฟร์นะคะงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะลิ้วอัจฉริยะค่ะเนี่ยไม่ได้เจอพี่สาวนานเหมือนกันนะคะเจอกับเมามอยนะคะแล้วก็เข้ามาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดนะคะพี่เสือจ๋าในเวอร์ชั่นแบบสาวเหนือนะเจ้าอ้าวจัดให้เลย

0: อนไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: 2งานเพลงนะคะจัดให้เลยนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังใหม่ที่จบไปกับใบสมรสหมดอายุนะคะงานจากคุณแม่รำไพแสงทองฝากมาจากพี่พุทธชาติจากภูเก็ตนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับหน้าจอรอสายงานจากพี่ต่ายอรทัยจากแม่พรนะคะนะเป็นไงนะ2เพลงเลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายอีก1สายด้วยค่ะฝากเข้ามาที่022481366ได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะน้องโบนัสนะบอกว่าอยากฟังแสงจันทร์นะพี่ตาเนี่ยแต่ขอเป็นแสงจันทร์ในเวอร์ชัน Reproduce นะเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะหลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: 23:03 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่อีก1ชั่วโมงนะคะที่อยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะมาชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากโอ้โหวันนี้มาแรงจริงนะต้องยอมเขากับนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่ออส
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะรอนานไหมคะ
4: ไม่นานครับ
3: ไม่นานนะโอเคพี่ออสเคยคุยสายหน้าไมค์กับหนูแล้วหรือยังคะก่อนหน้านี
4: ้เคยครั้งหนึ่งแล้ว
3: เคยครั้งหนึ่งแล้วนะโอเควันนี้นอนดึกเหรอคะ
4: ใช่ครับมาส่งของที่หาดใหญ่ครับ
3: อ๋อทำงานยังติดงานอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
4: ้รอลงหลังเที่ยงคืนคร
3: ับ อ๋อโอเคพอคุยได้เนาะตอนนี้
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ครับผมโอเคขอบคุณมากมากเลยวันโอ้แล้วก็อ๋ออย่างนี้ก็คือทำงานขับรถส่งของตอนกลางคืนอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยมีโอกาสได้ฟังตาลเนาะช่วงกลางคืน
4: ฟังเกือบทุกวันแล้วคร
3: ับ หรอคะเกือบทุกวันเลยโอ้ขอบคุณ

0: มากๆเลยค่ะวันนี้พี่ออสบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนสิทธิ์คำสร้อยฮัลโหลพี่ออสอยู่ไหมจ๊ะจ้าขายควายช่วยแม่เนาะพี่ออสจ๋าโอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ทุกคนนะครับ
0: จ้ามอบให้กับทุกคนเลยเนาะแล้วตอนนี้พี่ออสขับคนเดียวไหมคะหรือว่ามีแบบพลขับอยู่ด้วยแบบเปลี่ยนกันอะไรแบบนี
1: ้คนเดียวครับเพราะว่าขับจากสุราษฎร์มหาดใหญ่ครับ
0: ก็คือไม่ได้ไกลมากใช่ไหมคะหนูไม่แน่ใจไม่ชัวร์ว่ากี่กิโลแป๊บกี่กิโลคะเนี่ยพี่ขับกี่ชั่วโมง
1: ไปกลับก็660โล12
0: ชั่วโมงโอ้โหแต่ก็โอเคนะนะถ้าง่วงก็พักได้เนาะ
1: ครับผม
0: ครับมืออาชีพอยู่แล้วแหละนะคะนะพี่ออสนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้กับขายควายช่วยแม่เป็นกำลังใจนะวันนี้พี่ออสต้องทำงานยาวๆเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่ออสค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันพี่ออสพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ครับขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: คำไหนคำนั้น
0: โอเคค่ะแล้วทานข้าวเรียบร้อยแล้วเน
1: าะเรียบร้อยแล้วครับ
0: จ้าโอเคเดี๋ยวหนูจัดเพลงให้เลยนะคะขอบคุณพี่ออสมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัด4งานเพลงนะคะที่มอบกำลังใจส่งพลังให้กับนักสู้คนสู้ชีวิตเลยล่ะนะคะบอกเลยว่า4พาเรทนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอ้โหบอกเลยว่าพาเรทนี้เนี่ยนะคะเป็นเพลงที่ฟังแล้วอุ่นใจนะฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจสร้างทั้งพลังนะคะให้เราได้สู้ต่อนะคะคุณแม่ธรรมิชาบอกว่าฟังแล้วเนี่ยอยากจะกลับไปหาคุณแม่นะคะบอกว่าความรักของแม่นี่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะอ้าวสี่งานเพลงมีเพลงอะไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหยาดเหงื่อเพื่อแม่เพลงนี้จากพี่เอกพลมนตรการนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นสัญญานักสู้นะคะอันนี้คิดถึงนักร้องเป็นพิเศษเลยหยิบมาฝากคุณผู้ฟังพี่เท็ดดี้คุณผู้ฟังเท็ดดี้อาสยามนะคะเขาก็คือเรื่องราวของเขาเนี่ยนะก่อนที่จะได้ร้องเพลงนี้นะจริงรู้สึกจะเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลเดียวด้วยว่าเพราะพี่เท็ดดี้เนี่ยในอดีตก็คือตอนนั้นเนี่ยรู้จักกันเนี่ยเป็นเริ่มต้นมาจากที่พี่เท็ดดี้เป็นคนขับรถของพี่เนนสุภชัยนิลวรรณก็คือเป็นผู้บริหารค่ายอาสยามในช่วงนั้นแล้วก็เขาเป็นแบบโหคนขยันทำงานแล้วก็เป็นนักสู้อะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงดีไงทางผู้ใหญ่เขาเลยอุ๊ยมีซิงเกิลนี้ออกมาสัญญานักสู้แล้วก็อุ๊ยดีมากเลยนะก็แล้วก็เวลาช่วงวันแม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะหยิบมาเปิดอยู่ในเซตเพลงเป็นเพลย์ลิสต์วันแม่นี้เหมือนกันนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นละครชีวิตนะคะพี่ไมค์พี่รมพรเนาะกับต้นขบวนพาเหรดของเราขายควายช่วยแม่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหเป็น4เพลงที่เพราะซึ้งกินใจมากๆเลยจริงๆก็ยินดีจัดให้นะคะคุณผู้ฟังนะมีเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไหนที่คิดถึงแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะตอนนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันไอ้นานดิฟเนอร์ไอ้นานดิฟจากลำปางบอกว่าอยากฟังเพลงของเอกกับพศวงนาคจัดให้เลยรักเพราะรอยยิ้มนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นเพลงที่ทั้งสัปดาห์เนี่ยนะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทั้งที่แบบโอ้ยเพิ่งมาใหม่แสดงว่ามาแรงฝันพ่องานจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสังกัดพระเอกใหญ่9999ชอบชื่อค่ายเขาพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนเรียบเรียงโดยกู่แคนโอ้โหแต่ละคนชื่อคือแบบเท่อะไปฟังเพลงนี้นะคะฝันพ่อไม่ใช่ฝันพ่อฝันพ่อไหมไทยหัวใจศิลป์กับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราวันนี้ต้องจัดให้แล้วแหละนะคืนวันศุกร์แล้ว แล้วก็มีฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะคะกับดอกชบาสีแดงนะคะจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็ล่าสุดนะพี่สวัสดิ์บอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะเพิ่งส่งมาเลยพร้อมกับดอกชบา4ดอกนะทาง Facebook Live นะคะอ่ะจัดให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยล่าสุดตอนนี้ดอกชบาสีแดงนะคะของลูกตาลเองนี่แหละนะคะอยู่ในฮิตที่4คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยมิติที่0นะคะอยู่ในฮิตที่15งานจากจิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งกับเล็กรัชเมธนะคะจากค่ายจอจันยอยักษ์โปรดักชันและ S1 Music ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพธิ์ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: เป็นเพลงที่ฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะคะแต่ว่าจัดให้ช้าไปหน่อยขออภัยด้วยจริงๆนะคะพี่โจจากคลอง2นะคะกับปลายฟ้างานจาก2หนุ่มเบิ้ลปทุมราชแล้วก็แมนพิสิทธิพงศ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะคุณแม่ธันวิชาลัดพร้าวนะคะฝากงานเพลงก็เพราะรักของพี่อ้อยวิภาเข้ามาเนาะสงสัยเขาเรียกว่าเป็นควันหลงจากงานมหานครแฟร์ได้ฟังสดๆเนี่ยเพราะมากหวานมากๆเลยจริงๆแล้วได้ฟังวันนั้นก็ยังคุยกับพี่อ้อยรู้ว่าโอ้โหหวานมากจริงๆเหมือนฟังแผ่นเลยนะนี่ฟังแผ่นโหเก่ามากรู้เดี๋ยวว่าแบบยุคไหนอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวนี้จะให้หวานๆเลยกับก็เพราะรักนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเข้ามา SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95วันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยเจอกันวันปกตินะคะจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนใครที่คิดถึงกันมากหน่อยนะคะวันอาทิตย์เจอกันได้นะคะ5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ังกำลังใจ
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สำหรับงานเพลงในวันศุกร์หันษาเข้าสู่วันเสาร์นะคะวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้หลายๆคนบางคนก็ยังปาร์ตี้กันอยู่นะคะแล้วตอนนี้อยู่กับเมธิชานะคะใน3ผลงานเพลงค่ะชวนน้องล่องใต้นะคะผลงานจากแน็กราเชนนะคะตามมาติดๆกับผลงานปี้จนป่นค่ะเอมหาหิงเฟเจอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์นะคะและปิดท้ายด้วยเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจากลิลลี่ด้วยนะจ๊ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะคุณผู้ฟังค่ะน้องเมย์ก็จัดเสิร์ฟให้3ผลงานเพลงแล้วในช่วงนี้ขอบคุณพาวซ่าลูซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: มาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
0: น้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วนะ3ผลงานเพลงนะคะเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะเมื่อสักครู่นี้เดินผ่านกันได้ทักทายกันเล็กๆหอมปากหอมคอบางทีมันเป็นจังหวะที่น้องเมย์ขึ้นลิฟต์พี่ลูกตาลลงลิฟต์ไม่เจอกันสักทีสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้อยู่เรื่อยเลยนะคะก็เหมือนคุณผู้ฟังนั่นแหละโทรมาบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะคะไม่ต้องเสียอกเสียใจไปสักวันเราจะต้องเดินมาเจอกันอย่างแน่นอนน่าเคยมีคุณผู้ฟังนะคะมาแบบกะเซอร์ไพรส์หนูแล้วปรากฏว่าวันนั้นมาแบบมาพอดีเวลาใช่ปกติน้องเมย์จะมาก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมแต่วันนั้นมาตรงเวลาเป๊ะๆนะคะเพราะว่ามีไปแบบไปรีวิวไปอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกนะไปทำงานข้างนอกกลับมาเจอคุณผู้ฟังได้แค่แบบประมาณ2นาทีอะถ่ายรูป1แชะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบไปแล้วแบบสงสารมารอต้องนานน่ะน่าเอ็นดูนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์นะคะโทรศัพท์กันมาได้ตอนนี้เลย022481366ค่ะ022481366นะคะอยากจะฟังผลงานเพลงอะไรนะคะหรือว่าอยากจะมอบผลงานเพลงให้ใครเป็นพิเศษนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาเบอร์นี้เบอร์ดีเบอร์เดิมได้เลยจ้ะนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่าน Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะคะรวมถึง TikTok เมธิชาด้วยนะสวัสดีพี่โดโซนะคะเบเบรดนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมเกียรติพี่ณภศรนะตอนนี้พี่ณภศรแบบติดตามน้องเมย์ใกล้ชิดมากๆนะคะคอยกดไลค์นี่แทบจะทุกโพสต์เลยน่ารักนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีพี่แนจินด้วยนะคะพี่เสรีสวัสดีพี่กะลา1บาทนะคะพี่นุเจริญมาแล้วจ้าสวัสดีไปยังพี่บัณฑิตด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจน่ารักมากวันนี้หนูมาเต็มมากเลยอะดูเรียบร้อยขัดกับชีวิตประจำวันมากสวัสดีพี่กอเอ๋ยกอกบด้วยนะคะบอกว่าจกอะไรนะไม่ใช่และรอดูน้องเมย์อยู่นะคะสวัสดีพี่คันชิดด้วยพี่เกรียงศักดิ์นะจ๊ะสวัสดีน้องไบรท์ค่ะสวัสดีพี่ซ้ำรวยพี่ทันพิชาบอกว่าแม่ไปนอนก่อนนะลูกนะยังไม่ทันอะไรเลยแม่นะพอลูกสาวแห่งชาติพี่ลูกตาลไปแล้วก็ขอแม่ไปนอนก่อนเลยทันทีหุ้ยเสียใจอะเนี่ยรอเล่นสวัสดีพี่พันทิพย์ใช่ไหมอะไรสักอย่างเลยล่ะพันทิพย์สวัสดีพี่อมารานะคะสวัสดีด้วยค่ะบอกว่าวันนี้แวะมารายงานตัวค่ะคุณครูคนสวยพี่พิทธวัฒน์นะคะมาจากชลบุรีบอกว่ามารายงานตัววันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์หรรษาแบบนี้ด้วยสวัสดีนะคะบอกว่าพี่จริยาบอกแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะน้องเมย์ขอบคุณค่ะพี่นารีบอกสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงมินตาอีกสิ คนดีคนเดิมจริงๆสวัสดีพี่ดโสด้วยนะคะพี่จันทนานะบอกว่าคิดถึงลูกเมย์จ้าจากแม่จีนสุราษฎร์ธานีนะคะโอ้ยพี่ติ๊กพับประแดงมาแล้วบอกว่าสวัสดีจันน้องสาวคนสวยแม่ทันพิชาบอกยังอยู่อย่าเพิ่งน้อยใจอ่ะไหนขอดูทางช่องทาง TikTok กันบ้างสวัสดีไปยังพี่สมหมายนะคะขอดูแบบเป็นชื่อเลยแล้วกันนะสวัสดีพี่ต้นน้ำนะคะน้องแวนสวัสดีพี่อาโกเคลื่อนที่ไวสว่างกตัญญูด้วยนะคะสวัสดีน้องไบรท์อยู่2แพลตฟอร์มเลยสวัสดีพี่ปอนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะจ๊ะมีความสุขมากๆนะคะอะไรนะที่เมย์โพสต์ไปอะไรนะ ให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลัง แทนที่เขาจะร้องอวยพรวันเกิดใช่ไหมสวัสดีค่ะจ๊ะอะไรนะรักหน้าใจบ้านๆเด็กลูกสุรา

นะคะสวัสดีพี่สมหมายด้วยนะคะสวัสดีลุงภูมิสวัสดีเดวิดด้วยนะคะพี่บางลูสวัสดีเด็กบางพรีพี่สุริยาหนูดียังอยู่นะจ๊ะพี่สมเกียรติพี่ตามพี่เจเคพี่ปราณินสวัสดีไปยังพี่ทิพย์ธิดานะคะพี่เจมปิยพงศ์นะแล้วก็มีพี่อะไรแล้ววอคาโน่เหรอไม่แน่ใจสวัสดีทุกๆยูสเซอร์ที่เข้ามาใหม่นะคะมีอะไรนะพี่โพนิกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละใช่ไหมพี่เบิร์ดเนาะนะคะสวัสดีพี่หนุ่มน้อยพี่นครชัยนะคะพี่น้องนาสาอูอาขาน้อยด้วยจริงหรออยู่อาขาหรอน่ารักจังเออหนูชอบชุดอะสวัสดีค่ะบอกว่าพี่อุดรนะจากรถขยะบางนามารอฟังด้วยนะคะพี่อะไรนะพจนัทใช่ไหมพจนัทหรือเปล่าไม่แน่ใจสวัสดีพี่บอมกินคลับนะพี่อ้วนพี่หนังไก่ทอดโหหิวเลยอ่ะสวัสดีพี่โจ้เด็กโชคดีนะคะพี่ตังกวยจับด้วยแล้วก็มีพี่ชานชัยพี่ชะลออะไรชัยลาเลยเนี่ยแหละนะทุกๆคนสวัสดีค่ะบอกว่าอยากฟังดอกลำดวนจังเลยโทรศัพท์มาจ้ะนี่คุยเผื่อเวลาไว้แล้วนะเนี่ยเออโทรมาได้แล้วนะคะ022481366เดี๋ยวจัดให้1ผลงานเพลงในช่วงรอสายนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยจดเบอร์ทันไหมรับอีกครั้งนึงให้แอดมินช่วยพิมพ์หน่อยนะ022481366ทิ้งไว้4นาทีนะคะในการรอสายค่ะ

0: จ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มาในช่วงนี้นะคะกับช่วงสายชิลฮิวใจค่ะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยหน้าไมค์กันก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
3: ฮ
2: ั
3: ลโหล
2: เปิดวิทยุอยู่หรือเปล่า
3: ไม่ได้เปิดครับ
2: แน่ใจหรอเสียงมันสะท้อนอ่ะเปิดลำโพงหรือเปล่า
3: ไม่ได้เปิดครับ
2: หรอเสียงมันสะท้อนมากเลยไม่งั้นก็อาจจะต้องลดเสียงลำโพงตัวเองนิดนึงค่ะ
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมใช่ไหมได้ไหม
3: ครับผม
2: โหเสียงสะท้อนหนักมากงั้นน้องเมย์จะต้องรีบคุยนะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคทักทายคุณผู้ฟังหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อพี่ชัยครับ
2: พี่ชัยจากจังหวัด
3: นนทบุรีครับ
2: นนทบุรีพี่ชัยใส่หูฟังอยู่เปล่า
3: ใส่ครับ
2: เอาออกก่อน
3: หูฟังก็ขาด
2: เอาออกก่อนแนบหูก่อน
3: ครับ
2: ได้ไหมได้ไหม
3: ได้ครับ
2: อ่ะลองคุยใหม่สิ
3: ได้ครับ
2: ครั้งที่แล้วโทรมาเป็นแบบนี้ไหมคะ
3: แบบนี้ครับ
2: โอ้ยสงสัยแสดงว่าพี่ชัยเปิดลำโพงดังมากๆเลยนะ
3: คร
2: ับ มันสะท้อนลงไมค์เลยอะโอเคพี่ชัยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: มหาลัยวัวชนครับ
2: มหาลัยวัวชนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเอ่ย
3: แล้วให้พี่อาร์ตแล้วก็พี่บาสพี่บอลด้วย
2: พี่อาร์ตพี่บาสพี่บอลคือใครล่ะ
3: ครับ พี่อาร์ตเนี่ยก็เป็นเจ้าของเงาเสียงครับ
2: เจ้าของเงาเสียง
3: ครับเวลาร้องเพลงจะเสียงเหมือนเจ้าพิงคาที่ยากรครับ
2: อ้าหรอ
3: ครับ
2: ไปออกรายการมายังล่ะ
3: ไปออกด้วยที่ดูสงคราม
2: เพลงไปออกมาแล้วด้วยอ๋อโอเคก็เป็นแบบเงาเสียงแม่พี่ศิรินทร์ธานิยากร
3: ครับ
2: โอเคก็มอบให้พี่เขาเนาะมหาลัยวัวชนนะคะ
3: คร
2: ับ โอเคน่าจะต้องรีบคุยนิดนึงเพราะว่าเสียงมันสะท้อนหนักมากโอเคขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหลั่นหูแตกก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ของหนูเนี่ยชัดเจนมากว่าสะท้อนนะคะผลงานเพลงที่พี่ชัยแนะนำมานะคะจากนนทบุรีนะคะก็จะบอกว่าเวลาโทรสายหน้าไมค์นะเทคนิคก็คือ 1. ห้ามเปิดลำโพง 2. ห้ามเปิดวิทยุ 3. ห้ามใส่หูฟังนะคะให้ใช้วิธีการแนบหูปกติเวลาโทรไม่ว่าจะโทรสถานีไหนไม่ว่าจะโทรที่ไหนอ่ะให้ใช้วิธีนี้เนาะเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะพอเสียงสะท้อนอ่ะนักจัดรายการจะคุยด้วยได้แบบไม่ยาวอ่ะได้แป๊บเดียวมันเสียดายเพราะว่านานๆจะโทรได้สักทีนึงใช่ไหมมันยากนะโทรมาทั้งทีก็อยากจะคุยนานๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุยได้แป๊บเดียวเองนะคะเสียดายแทนอ่ะมหาลัยวัวชนจากวงพัทลุงค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะเรามายืดคลายเส้นกันดีกว่านะคะใครที่รู้สึกปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งนานๆที่หน้าจอคอมนะคะหรือว่านั่งหน้าโทรศัพท์มือถือบางทีเราก้มกดนานๆเนี่ยมันก็จะปวดเมื่อยนะคะรวมถึงใครที่เป็นพี่ๆโชเฟอร์พี่ๆขนส่งนะคะขับรถทางไกลนะให้สุกายะค่ะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนที่ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นรับไปเลยค่ะ12กรัมนะขนาด12กรัม8ขวดนะคะยังไม่พอค่ะแถมไปอีกกับขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะจะพกพายังไงนี่สบายมากเลยนะสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายวันนี้นี่ปกติเราจะฟังว่าเขาอยู่

อยู่ในชาร์ตนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟังสดกันสักเท่าไหร่นะคะมาฟังผลงานเพลงนี้ล่าสุดเลยจากพี่พิมดามหานครนะคะพื้นที่ปลอดภัยค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียว

รื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลาช่วงสาระดีๆกับน้องเมทิชาแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมากอดตัวเองกันก่อนในช่วงสิ้นสัปดาห์นี้การแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาเป็นท่าบัตเตอร์ไฟล์ฮักนะคะที่พูดอยู่ทุกวันนี้เพราะอยากจะเติมเต็มกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะอย่ามัวแต่ส่งมอบกำลังใจความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นจนลืมความรู้สึกของตัวเองไปนะหลายๆครั้งนะคะเวลามีคนมาปรึกษาเนี่ยปัญหาเนี่ยเราพร้อมจะรับฟังเสมอเลยแต่พอเป็นปัญหาของตัวเองทำยังไงล่ะทีนี้โอ้ยปล่อยให้ตัวเองเศร้าตัวเองเครียดตัวเองหมองไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วน้องเมย์ก็อยากจะย้ำในทุกๆวันเลยมันต้องซึมเข้าไปบ้างแหละเออนะว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลจิตใจของตัวเองก่อนเสมออย่างน้อยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเวลาน้องเมย์พูดไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ต้องเข้าหัวบ้างเวลามีคนมายืมเงินเราจะเอ๊ะนิดนึงนะว่าเอ๊ะให้ได้ไหมนะตัวเองจะเดือดร้อนไหมเนาะเออเดือดร้อนนี่นาไม่ให้ดีกว่าอะไรเงี้ยเออนะล่าสุดก็มีเหมือนกันมีคุณเพื่อนๆมายืมเงินนะคะแบบว่าขอยืม 3,000 น้องเมย์ก็จะบอกว่ามี500เอาไปก่อนได้เปล่าเงี้ยเออเอาที่ตัวเองไม่เดือดร้อนมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการไม่เสียเพื่อนด้วยแล้วก็โอเคก็เงินนั้นก็คือทิ้งไปเลยก็ช่างมันอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนั่งทวงคืนเรารู้สึกว่าเรายังไหวแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะคะอ่ะมาถึงช่วงสาระดีๆกับเมทิชานะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสโตรกนะคะหรือโรคของเส้นเลือดในสมองมันจะมี3แบบเนาะแตกตีบแล้วก็ตันค่ะเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้คือพูดยากเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นตีบหรือตันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาวะที่เราอาจจะกินของหวานมากเกินไปนะคะไม่ดูแลตัวเองกินไขมันเข้าไปเยอะอะไรอย่างนี้นะแหมกินของมันของทอดของชอบเลยมันอร่อยเข้าใจได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ควรจะไปตรวจสุขภาพของตัวเองทุกๆปีด้วยนะคะอย่าพลาดนะเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าประชากรไทยตอนนี้ประสบปัญหากับโรคนี้ค่อนข้างเยอะเลยมันอร่อยไงเห็นแล้วมันอร่อยอ่ะเออมันก็อยากจะกินน่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีวิธีการสังเกตอยู่นะคะเขาเรียกว่า be fast ที่แปลว่าเร็วนั่นแหละภาษาอังกฤษนะคะ be fast ค่ะ be fast b มาจากอะไรมาจาก balance หมายถึงการทรงตัวสมดุลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะ balance นะคะก็หมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการวิงเวียนรู้สึกแบบเวียนหัวก้งอย่างเงี้ยนะเราก็อ่ะสันนิษฐานเอาไว้เป็น1อย่างก่อนอย่าเพิ่งตัดสินนะไปถัดไปก่อนสิตัว e ค่ะคือคำว่า eyes ที่แปลว่าตาของเราเนี่ยแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่ตาของเรารู้สึกแบบตาตกนะรู้สึกแบบว่ากระพริบตาลืมตาไม่ขึ้นข้างนึงหรืออะไรเงี้ยให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองได้นะต่อมาค่ะ f คืออะไร f คือ face ค่ะหมายถึงหน้าของเราใบหน้าของเรานะใบหน้าของเรามีอะไรบ้างมีดวงตามีคิ้วมีจมูกมีปากใช่ไหมอะไรที่จะสังเกตเห็นได้ชัดๆเลยปากอย่างเงี้ยชัดมากนะจริงๆอ่ะตาปากคิ้วเนี่ยถ้ามันตกไปข้างนึงนะคะเหมือนแบบจะเรียกว่าไงมันเหมือนหงิกลงมานั่นแหละให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเอ๊ะเส้นเลือดในสมองของเรามันผิดปกติหรือเปล่านะต่อมามีอะไรให้สังเกตอีกนะคะ B fast ใช่มั้ย A คืออะไรคืออาร์มแขนขาอ่อนแรงข้างหนึ่งหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่แบบบีบมือไม่ได้อ่ะสมมติเคยเห็นเวลาคุณหมอเขาบอกไหมว่าให้กำนิ้วอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอเขาจะดึงออกอ่ะแล้วบีบแน่นๆหรือยกแขนขึ้นแล้วมันไม่มีแรงมันปล่อยลงพวลงมาเลยหรือว่าเดินๆแล้วรู้สึกเสียสมดุล นะรู้สึกแบบโอ๊ยมันจะล้มอ่ะมันจะเอียงมันจะไม่ไหวมันจะชาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สันนิษฐานไว้ด้วยนะคะว่ามันรู้สึกและมันเริ่มมีเคล้าโครงมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทรงตัวไม่

เริ่มตกปากตกนะพูดอ่ะสุดท้าย S นะ S ก็คือ speech นะคะก็คือการพูดนี่แหละพูดเป็นคำๆหรือเปล่าเวลาถามปกติเราจะคุยแบบน้ำไหลไฟดับอ่ะกินข้าวหรือยังกินกับอะไรพยายามถามผู้ป่วยนะคะถ้าอยู่ที่บ้านด้วยกันนะถามผู้ป่วยให้เขาพูดเยอะๆดูซิว่าเขาจะตอบได้ไหมเป็นประโยคยาวๆสมมติว่าถามว่าชื่อจริงชื่ออะไรอย่างน้องเมย์อ่ะอาจจะพูดได้ใช่ไหมว่าอธิชาค่ะอะไรอย่างงี้เขาอาจจะพูดแค่อะทิมาเป็นคำๆอ่ะเอออันนี้ก็สันนิษฐานไว้ได้เลยนะคะว่าเป็นโรคเกี่ยวกับสมองนะและสุดท้ายค่ะไทม์คือช่วงเวลาที่จะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเอาจริงๆอ่ะคนรู้เมื่อไหร่อ่ะรีบส่งเลยอันนี้จะดีที่สุดนะคะไม่ต้องรอจนถึง 3.5-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ต้องรอเอาเป็นว่ารู้เมื่อไหร่ส่งเลยนะคะโทรเบอร์อะไรเอ่ยจำได้ไหมคะเด็กๆเบอร์ที่เราจะต้องจดจำ1669นะบอกเสมอเลยบอกทุกครั้งนะคะใครลืมนี่จะตีแล้วนะบอกมาจะ4ปีอยู่แล้วต้องจำได้แล้วนะโอเคประมาณนี้นะคะในช่วงของสาระดีๆเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มาสนุกสนุกโจ๊ะทึมๆบ้างแล้วกันเนาะกับใหญ่แล่มจากวงคันไถนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้าน้องเมย์รอสายหน้ามาอยู่เบอร์ดีเบอร์เดิมเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยโทรมาเลยนะคิดเพลงชื่อเพลงศิลปินที่ชื่นชอบบอกชื่อตัวเองบอกจังหวัดและบอกเบอร์โทรตัวเองให้ถูกต้องนะคะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้ง022481366นะคะพักสักครู่ค่ะ

0: 1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะแล้วก็สายหน้าใหม่ในช่วงนี้ด้วยมาคุยกับเขาดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเมแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: อ๋อครับผมปูครับธนูเดช
3: พี่ปู
4: ครับ
3: ธนูเดชพี่ปูอยู่ที่จังหวัดไหนจ้า
4: ตอนนี้ฟังอยู่ที่สมุทรปราการครับปากน้ำ
3: สมุทรปราการปากน้ำเราเคยคุยกันไหมคะ
4: ครั้งแรกเลยที่คุยกับดีเจใน95ครับ
3: อ๋อหรอแล้วมีคุยกันนอก95ไ
4: หมเคยคุยแต่ว่าเป็นดีเจรุ่นเก่ามากแล้วครับตั้งแต่สมัยหนุ่มเสื้อลายแล้วครับผมต
3: ั้
4: งแต่ร่วมปี44แล้วครับผม
3: เชื่อไหมว่าที่ถามไม่ใช่อะไรนะทุกวันนี้ระแวงไปหมดแล้วบางทีก็มีคนรู้จักโทรมาแกล้งแล้วยิ่งวันนี้หนูเพิ่งไปรับน้องมาหนูยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยว่าจะมีคนในกลุ่มรับน้องโทรมาแกล้งหนู
4: อ๋อไม่วันนี้ยังไม่ได้ออกไปทางไหนเขายังอยู่ที่บ้าน
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้ไงหนูบางทีหนูโดนแกล้งจนหนูแบบหนูแกล้งชาวบ้านแล้วเขาชาวบ้านก็แกล้งหนูด้วย
4: ระแวงใช่ไหม
3: ระแวงบางทีโทรไปตอนนั้นมีใครนะโทรมาแกล้งแล้วก็บอกชื่ออะไรเวิงเวงอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเลยอะสรุปคือใครรู้ไหมหนิงปฐมา
4: อ
3: ย่างเงี้ยเออแล้วก็มีแบบพี่อีกอันนึงก็บอกว่าอะไรนะชื่ออะไรนะสุดท้ายเป็นน้าหนุ่มอ่ะไม่รู้จะทันฟังไหมเออนั่นแหละน้าหนุ่มพี่ชายน้าเน็กปาลกวงศ์ณอยุธยาเสียงเหมือนกันเลยทั้งพี่ทั้งน้องเออแล้วโทรมาแกล้งหนูอ่ะคนรู้จักทั้งนั้นเออนะน่ากลัวคนพวกเนี้ย
4: ของน้องเมย์ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกครับแต่ว่าแชร์เพลงของน้องเมย์กับของคุณลูกตาล
3: แชร์ใน
4: เฟซนะเพราะว่าไม่ได้ดึงไปไหนเอามาแชร์ในเฟซ
3: เพลงที่แชร์นี่คือเพลงไหนคะ
4: เฟซเพลงอะไรนะของเพลงของน้องเมย
3: ์ของน้องเมย์มีโสดแสนดีวาวอนมีเพลงโอ้ดวงใจโอเคแล้วของพี่ลูกตาล
4: คนละวันเลยของลูกตาลก็ตั้งแต่เริ่มโปรโมทยังไม่ทันโปรโมทเลยยังเพิ่งเปิดได้วันแรก2วันนี่แหละมั้ง
3: น่ารักมากๆขอบคุณนะคะมีคนบอกว่านี่ไงแกล้งเขาไว้เยอะน้องเมย์เลยระแวงคนมาแกล้งนะ
4: ใช่เลย
3: อะไรอ่ะไม่จริงหรอกถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
4: ตะหลุมตุ้มมอง
3: เนี่ยเขาไม่เรียกว่าแกล้งหรอกใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่ากระตุ้น
4: กระตุ้นให้คุยใช่ไหม
3: กระตุ้นให้จดให้แบบว่าอ๋อโอเคยังอยู่กับหนูนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
4: วันที่ไอ้ฮักนะของคุณตาย
3: วันที่บ่มีไอ
4: ้เออวันที่บ่มีไอ้คร
3: ับ อ๋อร้องยังไงอะคะหนูกลัวเปิดผิดเพลง
4: ตายงานนี้ผมร้องไม่ได้เลย
3: เอ้าก็เดี๋ยวหนูเปิดผิดเพลงทำยังไงแล้วเพลงพี่ตายเยอะแยะเลยน่ะ
4: งานเข้าเลยนะถ้าผมจะร้องผมร้องไม่เป็น
3: อ่ะเนื้อเพลงเนื้อเพลงขึ้นยังไงนะ
4: ไม่เป็นเลยครับ
3: เอ้ยท่อนฮุกต้องได้ละ
4: ไม่ได้จริง
3: หากอะไรนะหากอะไรนะหากบ่มีอะไรนะ
4: หากบ่มีไอ้
3: แล้วไงต่อนะ
4: ต่อไม่ได
3: ้หากบ่มีไอ้คือเก่าใช่ปะ
4: ใช่เพลงนี้เลย
3: ใจอะไรนะใจอะไรนะ
4: ยังผมร้องไม่ได้จริงๆเพลงนี้แต่ชอบฟังที่สุดเลย
3: แต่ชอบฟังที่สุดเลยแล้ววาวอนไปอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะ
4: วาวอนนี่ที่

0: เหตุผลที่ตามไปหาจนเจอแล้วก็ได้ช่วยแชร์ก็เพราะว่าวันนั้นถ้าจำไม่ผิดวันที่น้องมีร้องไห้เรื่องของคุณอะไรที่เขามาซ่อมบ้านที่สมุทรปราการนะครับ
1: คุณอัมพันธ์บางปู
0: นั่นแหละวันนั้นแหละที่ผมตามหาเฟซคุณ
1: แ
0: ล้วก็แชร์วันนั้นเลย
1: อย่าไปจำขี้แย่เนาะไม
0: ่ก็มีฟังมาตลอดนะฟังมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าโอ้สุดท้ายมาออกว่ะรู้สึกประทับใจกับดีเจคนนี้ซะแล้วอะไร
1: แล้วตอนนั้นนี่ผิดหวังไหมคะเห็นหน้าเป็นอย่างที่คิดไหม
0: ไม่นะที่ไม่เหมือนอย่างที่คิดนี่จะเป็นน้องลูกตาลนะ
1: เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่า
0: แต่ของน้องเมย์นี่รู้สึกจะตรงจินตนาการไปเกิน 50%
1: จริงเหรอเอางี้ก่อนที่จะไปดูหน้า Facebook ส่วนตัวหนูเนี่ยไปดูคิดในใจว่าหนูหน้าตาประมาณไหน
0: น่าจะประมาณไหนจะไม่เหมือนในเฟซเลยจะไม่เหมือนรูปในเฟซเลย
1: เราคิดตอนแรก
0: จะเหมือนประมาณว่าคงจะประมาณเด็กที่หน้าออกประมาณกลมๆคางไม่เยอะแล้วก็ออกไม่หมวยออกจะแก่นๆเนี่ยจะออกมานี่อุตายหน้าทำไมหน้าเขาสวยหน้าเขาหวานแล้วก็ออกสไตล์คนจีนปนมาเกิน 50% หน่อยนึง
1: อุ้ยจริงเหรอเออหนูมีเชื้อจีนแบบเสี้ยวจริงๆนะแบบไม่ได้เยอะมากประมาณสัก2ใน8อ่ะ
0: ก็ติดมาอยู่ถ้าถักเปียก็พอดีเลยครับครบ
1: ก็มวยนี้ค่ะมีได้ตั้งใจใช่
0: ใช่
1: ตาออกจะโตขนาดนี้โถมีคนแซวแล้วเนี่ยว่าดีเจตาตีเนี่ยเฮ้ย ตาออกจะโตเดี๋ยวเถอะโอเคขอบคุณที่กดติดตามมาแล้วกันนะคะก็แบบนะเป็นความประทับใจเนาะ ประทับใจจริงมั้ยเนี่ย
0: ไหนๆก็ติดหน้าใหม่แล้ว อยากจะมีอยากจะบอกในความทรงจำของ95
1: ค่ะ
0: 95ที่เป็นที่เป็นยุคที่ที่เป็นปัจจุบันนะคือมันก่อนหน้านั้นที่จะเป็น LTM ใช่ไหมฮะก
1: ่
0: อนหน้านั้นจะเป็นกลุ่มแรกที่ก่อตั้งตั้งแต่สมัยอะไรสัญญา5บาทนู่นแล้วนะนะพอเป็นรุ่นที่มาเป็น FM 95มหานครเนี่ยออกบเนี่ย
1: ค่ะ
0: วันที่แม่ผมมาเลี้ยงลูกชายคนเล็กผมที่คลอดได้1วันแม่เปิดเจอคลื่น95แล้วแม่ก็ฟังมาจนทุกวันเนี้ย
1: ค่ะ
0: แต่แม่กลับไปอยู่บ้านที่เชียงรายแล้วนะก็ฟังจนถึงทุกวันนี้ทุกเช้าแกจะเปิดตั้งแต่ตีห้า
1: แล้วตอนนี้ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: ก็เท่ากับอสมทเลยค่ะ22ขึ้น23
1: โอ้ยเอาสิบอกว่าเกิดมาพร้อมกันเลยนะแข่งกันนะ
0: อือฮ
1: ึโอเค
0: อายุตัวเล็กเท่ากับ95ยุคนี้เลย
1: ค่ะ
0: ไม่นับยุคก่อน
1: วันที่บ่มีอ้ายวันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ให้กับคนที่รับสายเมื่อสักครู่ของผมครับคนที่ผมยังไม่รู้ว่าชื่ออะไร
1: พี่แป้งวันนี้เป็นพี่แป้ง
0: อ๋อของพี่แป้งครับ
1: เรียกว่า
0: พี่แป้งแล้วก็
1: เรียกพี่แป้งโกะ
0: ท่านผู้ขอบคุณแป้งโกะ
1: ตั้งชื่อไปเรื่อยเลย
0: ระวังนะมันจะมีภาษาญี่ปุ่นที่แป้งโกะต่อด้วยอีกคำหนึ่งมันจะเป็นตาเลยนะ
1: โอเค
0: ไอ้ฝากให้คนทางบ้านที่เชียงรายด้วยแต่ว
1: ่
0: าป่านนี้แม่คงหลับเฝ้าวิญญาณแล้วล่ะแกจะเปิดวิญญาณไปทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงที่เป็นอสมทครับ
1: โอ้ยเอ็นดูจังเลย
0: อสมทเชียงรายนะ
1: ค่ะคุณแม่ชื่ออะไรอะคะ
0: บัวคำ
1: คุณแม่บัวคำนะคะสวัสดีด้วยนะคะเผื่อคุณแม่ฟังอยู่ในความฝันอะไรก็ได้แหละ หนูก็จะไปจ้วงจิกอยู่ในความฝันของคุณแม่ว่าคุณแม่จ้าสะกิดนิดนึงอะไรเงี้ย นะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
0: ได้ครับไม่เก่ง
1: อ่ะพูดตามนะว่าตามนะน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อย
0: อร่อยไม่ยาว
1: คำไหนคำนั้นขอซะหน่อยเหอะอยากเล่นโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นะคะในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะกับ4ผลงานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: มาในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะวันนี้เป็นผลงานใหม่ล่าสุดจากปรางทิพย์นะคะผลงานเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์รัชวิทย์อนันต์พรสิรินะคะและเรียบเรียงโดยอาจารย์รัชวิทย์อนันต์พรสิริเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนเราเก่งรอบด้านนะคะทั้งทำเนาะคำร้องทำนองเรียบเรียงด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยมันครบจบแล้วนะคะซึ่งปรางทิพย์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นคนที่มีช่องเสียงกว้างมากมีคุณภาพร้องเพลงได้หลากหลายด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันนะคะค่ะหนึ่งนิดจากปรางทิพย์ในช่วงของจ่อคิวฮิตถ้าคุณผู้ฟังแล้วรู้สึกชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะให้เพลงนี้ติดชาร์ตนะคะก็สามารถ SMS เข้ามาได้ที่4689400นะคะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะจะคิดถึงกันไหมนู้หายไป2วันเนี่ยนะคะในช่วงนี้นะคะอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทนะคะคลองแงะ81บาท50สตางค์จังหวัดตรัง81บาท50สตางค์ภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์ค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุน86บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาทและน้ำยาง77บาท80สตางค์นั่นเองนะจ๊ะไหนดูซิมีใครยังอยู่บ้างพี่ณภสรบอกว่าน้องเมย์รำสวยมากเลยนะคะเคยรำตอนประมาณป.หนึ่ง จำได้เลยโดนดัดมือน้ำตาไหลนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะน้องเมย์จัดรายงานไปนานแสนนานเลยนะรอส่งนอนกลับบ้านรักนะจุ๊บๆด้วยสวัสดีพี่ช้างด้วยนะคะสวัสดีพี่คณิษฐานะคะแล้วก็มีพี่หนึ่งโรงก๊อกนะบอกว่าขอเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจวันนี้มีขอมาแล้วนะสิพี่หนึ่งช้าแล้วเนี่ยเขาขอดีใจที่มีเธอแล้วน้องเมย์ก็เห็นด้วยด้วยเพราะว่าเพลงนี้ก็อยากมอบให้พอดีนะคะสวัสดีพี่วันนี้นะคะสวัสดีพี่ริษาบอกว่าวันนี้เรียบร้อยจังเลยรวบตึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทรงนี้เหมือนเดิมเพราะว่ามันติดเจลไปแล้วอ่ะมันต้องรื้อตอนนอนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทำทรงนี้เหมือนเดิมสวัสดีพี่สมพงษ์นะคะสวัสดีด้วยพี่เดียวดายในเงาจันทร์นะบอกว่าสี่เพลงนี้เศร้าหมดเลยนะน้องเมย์นะพาเลทตอนแรกใช่ไหมสวัสดีพี่ณรงค์ฤทธิ์ด้วยนะคะบอกว่ารับชมจากอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครฝนตกตั้งแต่หัวค่ำเลยเพิ่งหยุดนะคะอ๋อแต่ว่าถ้าเพิ่งหยุดก็หลายคนก็อาจจะตัดยางได้หรือเปล่าหรือก็ตัดไม่ได้แล้ว

0: โอ้ยไม่แน่ใจวันนี้น้องเมย์สวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะธนูเดชเองครับผมขอบคุณวันที่บอกมีอ้ายด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่เถียนด้วยนะคะบอกว่ากำลังนั่งรถฟังในรถพอดีเลยติดตามตลอดครับนะคะสวัสดีพี่สาธิตนะจ๊ะบอกว่าคิดถึงน้องเมธิชาตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะพูด ตัวปลอมค่ะ AI ปัดโถคุณพี่ขนาดนี้ละไลฟ์มาขนาดนี้แล้วมันก็ตัวจริงเสียงจริงสินะสวัสดีน้องไบรด้วยบอกว่าบ๊ายบายค่ะได้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะจ๊ะวันจันทร์เจอกันอายุหนูก็จะเพิ่มขึ้นน้องไบรเหมือนแบบตื่นเต้นวันเกิดตัวเองอ่ะน้องไบรเป็นพี่ไม่ตื่นเต้นบอกว่าพี่กลัววันเกิดมากพี่ไม่อยากอายุเพิ่มขึ้นแต่น้องไบรดูเหมือนแบบว่าอยากโตขึ้น เดี๋ยวนี้เขาแบบเฮ้ยไม่เอาไม่บอกเออแล้วยิ่งเด็กเจนใหม่ๆอ่ะหวงความเป็นส่วนตัวมากจะไม่ยอมบอกเลยว่าวันเกิดตัวเองวันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจะแบบปิดกั้นเลยอันนี้แปลกเหมือนกันนะเออมันเป็นเจนรุ่นใหม่แล้วก็สังเกตเลยว่าจะไม่บอกตัวตนของตัวเองเลยในโลกโซเชียลจริงๆมันก็ดีนะคะมันในเรื่องของมิจฉาชีพต่างๆเพราะถ้าเขารู้วันเกิดวันเดือนปีเกิดตัวเองใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาคือมิจฉาชีพจะเดารหัสของเราได้หรือแม้กระทั่งโทรไปปิดบัญชีเราอะไปอายัดอ่ะเขาส่วนใหญ่ธนาคารก็จะถามใช่ไหมว่าเลขบัญชีอะไรคะบางทีมิจฉาชีพเขารู้อยู่แล้วเนาะไปอันนี้แล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดตัวเองเงี้ยเขาก็จะถามวันเดือนปีเกิดอะไรคะอ้าวรู้ซะอย่างนั้นนะคะอันนี้ต้องระวังนะเออจริงๆนะคะอ่ะในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะทิ้งท้ายวันนี้ค่ะดีจะฉันดีใจที่มีเธอนะคะแนะนำเข้ามาด้วยก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ด้วยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีสองเวลาดีเวลาเดิมเลยนะคะสำหรับชาวมหานครคนนอนดึกนะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: า2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะกล้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนพาวซ่าเลาซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับกราบสวัสดีครับผมเป็นปุ้มพวงมาเจอกันนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเอ้ยสี่เพลงสี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องมานอกของแม่พึ่งบุญบุญดวงจันทร์นะครับสี่ปีที่คอยนะครับพี่ดวงตาคงทองหนาวแสงนีออนครับพิตกตันชลดาจบสาเนาะนะครับจากพี่นุชวิลาวันนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง3เพลงครับผมทักทายครับไปทาง SMS ครับ468-9400นะฮะสวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาแล้วก็ทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่สังสุราชพี่ปราณีตครับพี่สมโชคสวัสดีครับมาแล้วพี่สมโชค

0: ปล่อยมุกอีกแล้วนะฮะบอกว่าถามครับซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่ที่คนไม่ชอบมากที่สุดนะครับเอออะไรก็กีตาร์ทอนะครับมุกนี้ได้ไหมครับอ๋อหมายถึงเทพเจ้าทอใช่ไหมเทพเจ้าจอลูกของโอดินใช่ไหมฮะอันนี้ก็มันต้องเขาเรียกว่ามันต้องเป็นคนที่รู้ลึกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าจักรวาลมาร์เวลใช่ไหมฮะเออต้องประมาณนี้นะครับอันนี้อาจคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจนะพี่สมโชคนะสวัสดีครับพี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่สังสุราชนะครับพี่จริยาทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์นะฮะป้าลินไอ้กว้างไอ้มิชัยทักทายครับพี่นิโคพวงสุวรรณนะครับทักทายครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งครับน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5%ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขั้นและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะฮะ02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าใหม่แล้วก็มาพูดคุยกันมาขอเพลงกันครับจัดไปครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขั้นกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมครับใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับผมจัดไปคาถาคุณแผนแต่ว่าเป็นแนวสามช่านะครับจากน้องการทัศนะนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าน้องเพชร
2: พี่วันวิสาสบายดีนะครับพี
3: ่สบายดีไม่ได้คุยกับน้องเพชรนานเลย
2: นานมากมากเลยนะครับแล้วแถวสุโขทัยช่วงนี้ฝนตกไหมครับพี่
3: วันนี้ตกบ่ายสองแต่ตกไม่เยอะก็พอเย็นขึ้นมาหน่อยนึง
2: สบายสบายเน
3: า
2: ะ
3: จ้า
2: ได้ครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: พี่อยากฟังเพลงดอกชะบาสีแดงของน้องลูกตาลนะคะ
2: ได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้กับหนุ่มหนองแต้แล้วก็นกสุพรรณแล้วก็หนุ่มลำปางแล้วก็เอฟซี95ทุกคนที่ฟังอยู่เลยนะแล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยน้องหลังไมค์ใครนะ
2: น้องแป้งครับวันนี้ครับ
3: น้องแป้ง
2: ใช่ครับผมได้เลย
3: แปลกไปอ่ะทีนี้ก็ไม่ใช่น้องแป้ง
2: เข้าใจเข้าใจแต่ว่าหลังจากวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าแหละเป็นน้องกวางละเป็นน้องกวาง
3: จ้าแล้วก็ให้พิเศษให้น้องเพชรเลยนะ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี
3: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับพี่สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่วันวิสารจากสุโขทัยในช่วงของสายชิลฮิวใจครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับผมดอกชะบาสีแดงครับลูกตาลชนฤชานะครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุก

0: ครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นี่นะฮะ very good สวัสดีครับผมน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับกำนันแดงบอกว่ามาดูซิมีใครบ้างนะฮะพี่อ้อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ทุ่งบ้านไร่นะครับสวัสดีพี่จรัสครับสวัสดีไปถึงพี่ป้าลินบอกว่าอวยพรวันเกิดให้แฟนหน่อยนะครับชื่อต้อยนะครับขอเพลงยาใจคนจนนะครับขอบคุณมากๆครับขอให้พี่ต้อยมีความสุขมากๆคิดอะไรให้สมหวังดังปรารถนานะครับผมสวัสดีครับพี่สุนิสาครับพี่วริรวิกรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุมาลาครับสวัสดีพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วอยากชวนน้องแพทริกไปเที่ยวพัทยาเลยนะครับพัทยานะช่วงนี้ก็กำลังฮอตเลยนะฮะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันผมก็มีเรื่องของสุขสกินนะครับสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดครับช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะครับราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmoney นะครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะฮะ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสีย

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กราบสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงนะฮะยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายทาง Facebook Live กันก่อนนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่นุ่นไปรุ่นยุค90พี่นุ่นกฤษพรป้าลิ้นนะครับสวัสดีครับผมไอ้กว้างนะฮะพี่จรัสนะครับพี่สุมาลาพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับบอกโคตรเหงามากๆเลยนะพี่คณิษฐานะครับพี่สันทัศน์สวัสดีครับผมพี่นันทาทุกท่านนะครับพี่อาทิตย์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมพี่ปิยะพงษ์สวัสดีครับบอกว่ามารายงานตัวหายไปนานเลยนะฮะผมเที่ยวอยู่หาดใหญ่สงขลามาอยู่ที่สมุทรปราการนี่ชอบเที่ยวไปทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆนะประเทศไทยของเราเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะมากๆนะครับหลายๆท่านที่ชอบแบบเขาเรียกว่าชอบเดินทางใช่ไหมครับอยากเที่ยวไม่หมดเลยจริงๆนะครับประเทศไทยมีอะไรอีกเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วนะครับไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแซมนะ
2: ครับ
1: คุณแซมโทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี้
2: ประจวบครับ
1: จากประจวบรับฟังชัดเจนนะ
2: ชัดครับ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: เอาที่บายใจของบ่าววีครับ
1: เอาที่บายใจของบ่าววีนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ได้ยินเกียร์แล้วก็น้องแป้งใช่ป่ะทำไม
1: ได้เลยนะครับผมอ้าวแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยเวลานี
2: ้นั่งฟังเพลง
1: นั่งฟังเพลงสบายๆเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลยครับ ผมอ่ะป่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับจำสโลแกนได้เน
2: าะพี่เพชรนำดิ
1: โอเคโอเคได้เลยครับอ่ะน้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมแค่นี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณแซมครับอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับผมนะครับคุณแซมจากประจวบนะฮะเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีครับ4เพลงครับจัดให้ฮะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับเริ่มต้นกับเพลงนี้ดีกว่านะครับผมขออนุญาตยกเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่4แล้วกันเริ่มด้วยกับบทเพลงที่ของพี่ใหม่ไทยนะครับน้องมากับคำว่าใช่ครับ4เพลงครับจัดไป

0: คิดสิครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจัดไป4เพลงครับน้องมากับคำว่าใช่นะครับบทเพลงจากพี่ไหมไทยใจแต่วันณตอนนั้นนะฮะแล้วก็เธอเคยอยู่ตรงนี้นะครับเสือสองเลเอาที่สบายใจนะครับพี่ไผ่พงศธรเอาที่บายใจพี่บาวีตามคำขอเลยนะครับทักทายครับพี่จันเพนแล้วก็สวัสดีพี่ไผ่ศรีนะครับพี่นันทาสวัสดีครับผมพี่ยายออส3ย่านพี่ธนกรสวัสดีครับสวัสดีพี่สุดารัตน์พี่พิสารพี่โอเว่นนะครับสวัสดีครับพี่รุ่งจินครับพี่นันชาครับสวัสดีพี่ปิยพงษ์นะครับทักทายนะครับนี่แล้วก็พี่อาทิตย์ด้วยนะครับทุกท่านเลยครับกับนันแดงด้วยนะฮะพี่บันเทาครับพี่จันเพนครับผมสวัสดีครับจัดไป4เพลงในช่วงของพาเลทตอนนี้เราไปฟังเพลงจ่อคิวฮิตกันบ้างดีกว่านะครับไหนขอดูสิเพลงอะไรเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ้าขอบคุณครับแป้งครับวันนี้แหละฮะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับวันนี้เท่ากับวันที่เพลงที่สองนะฮะนี่ฮะคนแพ้เครื่องแบบนะครับบทเพลงจากคุณอาดำรงวงทองครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุทธพลกล้าสงครามเรียบเรียงโดย AIโอ้ยเล่นเลยโดย AI เลยนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจ
2: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมท้าชั่วโมงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับทิ้งรักลงแม่น้ำครับไวน์นอตเซเว่นครับสวัสดีครับไปถึงพี่สาวครับสวัสดีพี่จุ๊บแจงครับพี่จิรวรรณครับพี่นันทาพี่นุ่นกฤษพรนะครับสวัสดีครับผมขอเพลงหมากเกมนี้จากวงอินคานะฮะจัดไปนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่มลิวันครับพี่จิรวรรณพี่นันทานะฮะแล้วก็ใครอีกขอดูสินะฮะพี่สันทัศน์นะฮะสวัสดีครับพี่เกษมครับกำนันแดงพี่บรรเทาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่สองนะครับพี่สาวขามทักทายนะครับผมพี่จิรวรรณสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิมฮะ022481366นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยในช่วงของเพลงหวานครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับผมในช่วงของมานครออนไลน์ฮิตนะครับจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงฮักฮักฮักนะฮะแล้วก็พอได้เสียวนะครับเป็นเวอร์ชั่นของน้องเนสพอนำนาจนะครับผมเพลงนี้กำลังดังนะช่วงนี้นะครับทักทายครับไปถึงพี่สุภัทรานะฮะทักทายครับผมพี่สาวคำพี่บุษยาพี่นุ่นกฤษพรบอกว่าดีเจอยากเสียวเหรอคะพอได้เสียวนะอืมบอสซานโอ้ยตายแล้วนะพี่นุ่นนะพี่นุ่นสวัสดีครับพี่โอ๋พี่ยายออสสามย่านนะครับสวัสดีครับพี่รัชนีครับพี่อารมณ์ครับพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับบอกว่าสวัสดีใจน้องเพชรครับทานกาแฟหรือยังยังครับเพราะว่าถ้าผมทานตอนนี้นะรับอีกทีก็นั่นแหละฮะช่วงบ่ายๆประมาณนั้นเดี๋ยวจะนอนไม่พอนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขำพี่นันทาครับพี่จิรวรรณครับพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีพี่มะลิวันทักทายครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่จรูนครับพี่อน

0: ครับพี่ชาญนะครับผมจากอำเภอคีรีรัตนิคมนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพลงสตอรี่ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลง
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สองเพลงจบไปนะฮะมีเพลงอ้ายนะฮะจากนัดดาวนะครับแล้วก็สายตาอ่านกินจากน้องกวางจิรพันธ์นะครับสวัสดีครับไปถึงน้องแสงเหนที่แพดเผานะครับบอกว่าทางนี้อ่านกินพี่เพชรจนอิ่มแล้วนะครับว่าซานน้องแสงแดดนะน้องแสงแดดพี่สันทัศน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่นุ่นกฤษพรนะฮะน้องแสงแดดบอกว่าพี่เพชรร้องเพลงประจำที่ร้านเยลโล่หรือเปล่าคะนะครับถามว่าประจำไหมก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าก็ไปร้องเพราะว่าเรารู้จักกับเจ้าของร้านอยู่แล้วนะครับก็ไปสนุกสนานกันนะครับประมาณนั้นมากกว่านะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่วันนี้นะครับพี่นิ่มสวัสดีครับพี่หนุ่มดอยฮวดนะสวัสดีครับไปถึงน้องบอลเฮลซิงน้องบอลเฮลซิงเป็นญาติกับแวนเฮลซิงใช่ไหมฮะบอกว่าขอเพลงอกหักเพราะรักเมียจากเสียเรียงเยลโล่นะครับว่าสั้นว่าสั้นนะฮะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะสวัสดีครับพี่บุญเรียนครับพี่วิวัฒน์ NT นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะอีก3เพลงสบายๆจะสบายขนาดไหนจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: ากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ครับผมนะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคารไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับ3เพลงจบไปมีคิดถึงบ้านเกิดนะครับจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็3หัวสามชาครับพี่คัทยามารสีมาแล้วน้ำใจครับพี่ก๊อตจักรพันธ์เป็นเพลงแนวสบายๆฟังแล้วผ่อนคลายหลับสบายในวันศุกร์ทักทายครับไปถึงพี่อัมพันธ์นะฮะสวัสดีพี่ไรวิภาครับพี่สำรวยครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับทักทายครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทรานะครับพี่บุญเรียนครับพี่อุดรครับโดยสบายดีเด้อนะครับเป็นพี่น้องจากสปป.ลาวใช่ไหมครับพี่กันกล้วยทักทายนะครับสวัสดีพี่นุ่นกฤษพรพี่เยเฮอร์นะฮะวัดดีกับป้อมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับพี่จันทราด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับจัดไปบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะจากปรางทิพย์นะครับการละครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะช่วงนี้น้องปรางเขาท้องโตแล้วนะครับใกล้แล้วนะฮะอีกไม่กี่เดือนนะครับอ่ะก็สวัสดีครับไปถึงพี่สาวขามนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่นุ่นกฤษพรสวัสดีครับผมแล้วก็อะไรนะฮะพี่อัมพรครับลุงต๋อยน้องแสงแดดสวัสดีครับสวัสดีพี่บุญเรียนสวัสดีไปถึงพี่อนันต์พี่อุดรนะครับโดยสบายดีนะครับพี่หนูเพียนทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์ด้วยนะครับพี่สำรวยครับพี่รวิภาครับพี่ดวงใจครับพี่บุญดีที่รับสูงนะฮะสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิม14:00-17:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บริจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้าที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมความขี้เหร่ของดีเจแก่ๆที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวอย่างจริงจังนะคะจริงคุณผู้ฟังนะถ้าพี่น้องที่เคารพที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองคลองไว้ในกระเป๋าเออความสุขมีแล้วขอเมตตาค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมจ๊ะเออเสียงสองมาเชียวสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์คุณอัมพรโสสะขึงคุณบ่ใช่แปลว่าไม่ใช่คุณวันดีสุสิคงคุณสมพรคุณสุนิสาคุณสมใจแซ่ตั้งคุณโจลีคุณสอนจินดารัตแหมทักทายกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ต่อด้วยเอ้าหายไปไหนข้อความของดิฉันกลับมาก่อนอย่าสร้างความลำบากใจให้กับแฟนๆของดิฉันนะจ๊ะนี่กลับมาแล้วนะคะคุณเหมันที่ผ่านพ้นไปอร่อยทุกอย่างโอ้พอถึงตรงนี้พี่แหม่มวันนี้มีอะไรอร่อยถามด้วยนะมีค่ะวันนี้อร่อยแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะสวัสดีค่ะคุณสรัญญาเสือซิวคุณสุทัศน์มณีโชคคุณจำลองมีพรหมดีคุ้มดวงคุณพระพลอยอัมพรัตน์คุณทวินันรุ่มจิตคุณจินดาดวงใจสวัสดีจ้าอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้ทักเดี๋ยวรอสักครู่จ้านี่พี่น้องมาดูเรื่องพยากรณ์อากาศก่อนนะคะประเทศของเรามีการพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนเลยค่ะว่าไทยตอนบนมีฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะจากเหตุนี้จึงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกและตราดอ้าวพูดถึงตราดเจสุวันนี้ระวังฝนนะจ๊ะช่างแจ้วระวังฝนด้วยเออใส่มงใส่หมวกแล้วก็กางร่มด้วยนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นหวัดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตรวมถึงการเดินทางในช่วงเวลานี้อย่างระมัดระวังส่วนพายุที่ชื่อว่าโซเดลนะจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวันโดยที่ไม่ได้มุ่งหน้ามาทางไทยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแค่หางๆมาก็เท่านั้นเองนะคะเอาทักต่อพี่น้องทักทายคุณไพศาลหวังผลคุณสมชายไทยปราณีตคุณเปี๊ยกข้าวเหนียวปิ้งเอออยากกินข้าวเหนียวปิ้งที่มันเป็นไส้บ้านดิฉันที่ภูเก็ตเขาเรียกเป่าลังคือข้าวเหนียวที่เป็นสามเหลี่ยมนี่แหละปิ้งแต่ไส้ข้างในมันจะเป็นมะพร้าวเออเรียกเป่าลังนะสวัสดีค่ะคุณยายไวปิ้งเอาดิฉันเป็นอะไรอะ สวัสดีค่ะคุณพิบูลวันสุขคุณสายันพิมพ์กำยาคุณชูชาติสุวรรณศรีคุณสะอาดกินมนทานี่ทักกันเสร็จแล้วก็มาถึงคำถามไม่ใช่คำถามคำตอบว่าวันนี้รับทานอะไรดีในช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะยำขนมจีนดีกว่าง่ายดีขวัญใจใสแซ่บใสนัวอุ้ยคุณผู้ฟังทำง่ายนิดเดียวประหยัดแต่รสชาติอลังการน้ำปลาต้มสุกนะเทลงไปในชามชามใบโตๆนะกะละมังน้อยก็ได้นะแล้วจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บเอาน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บคนให้ละลายเข้ากันหอมน้ำลายจะหยดเออนะเช็ดมุมปากให้ดีพริกป่นใส่ลงไปพริกป่นพริกขี้หนูซอยตามลงไปใส่ไปตามความแซ่บตามฝีมือฝีปากของแต่ละคนแล้วต่อด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะคะพอเรียกกลิ่นหอมของน้ำปลาก็พอคนไปอีกหน่อยนึงขนมจีนสัก2จับปลาถูทอดแกะเนื้อ
ถั่วฝักยาวซอยต้นหอมซอยคลุกให้เข้ากันนะชิมรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานไปปลายหวานที่ต้องไปปลายเลยนะคะพอได้ใจดีแล้วก็ตักใส่จานโรยด้วยเมล็ดกระถิ่นสักกำมือหนึ่งพร้อมรับทานแล้วจ้าน้ำลายไหล คุณระวังเป็นไหมอ่ะดิฉันนะทำกับข้าวทีไรนะเมนูนี้นะน้ำลายไหลอ่ะมันจะหอมกลิ่นปลาร้านัวๆไงแต่ต้องเป็นปลาร้าต้มสุกนะเออมันจะได้ดีกับสุขภาพตับไตไส้พุงเรานะเออแต่ถ้าเป็นแบบดิบไม่ควรนะคะมันเป็นอันตรายกับสุขภาพแค่นั้นแหละคุณผู้ฟังแล้วเราก็รับทานเข้าไปทานเมนูยำขนมจีนเนี่ยนะคะเออป้องกันโรคกระเพาะได้เพราะว่าเรามีอะไรลงไปรองในท้องแล้วไงแต่ว่าไม่รับประกันกระเพาะคลาก อันนั้นกินเยอะมันเพลงนี้มาเลยนะคะเกี่ยวข้องกับขนมจีนนะคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ขับร้องอะขนมจีนน้ำยานี่แหละนะถ้าเป็นคนอายุระดับหนึ่งอะจะรู้ตัวละครในเนี้ยว่าคือใครยังไงที่ไหนแต่ต้องมีอายุระดับหนึ่งนะเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่มีทางเข้าใจได้พักสักครู่ค่ะ

ถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะโอ้ยเราแสนจะฉลาดคุณผู้ฟังอยู่ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะอั้นพี่น้องคะพี่น้องเคยเติมน้ำมันไหมเติมอยู่แล้วจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเติมจะเป็นรถยนต์รถกระบะเติมหมดแหละแต่พี่น้องคะขอทักก่อนสวัสดีค่ะคุณสุภาพรนิ่มละมุนคุณสุนาฏประกอบยาคุณสุนันทาเกาะน้ำใสคุณอุทุมพรหนูน้อยคุณสรารัตน์หมัดสันคุณจินตนากล่ำเพียรคุณประกายแสนกล้าคุณนิคมคุณนงลักเกื้อสมบอนกิจคุณกนกนันระงับภัยทักแค่นี้ก่อนวันนี้ทักเยอะไม่ได้ข่าวเยอะจริงพี่น้องนะคะถามว่าเอ้ยรู้ทันไม่เป็นเหยื่อตรงไหนเมื่อกี้เกินไว้แล้วก็แหมกลับไปทักคืออย่างนี้ค่ะเวลาเข้าไปในปั๊มน้ำมันอ่ะบางคนก็ใช้เงินสดบางคนก็ใช้มือถือโอนเงินใช่ไหมแต่บางคนค่ะก็ใช้บัตรเครดิตคราวนี้พอเติมน้ำมันเสร็จก็ให้บัตรเครดิตเด็กปั๊มก็รูดครั้งแรกก็หนึ่งปึ๊ดครั้งที่สองก็รูดไปอีกหนึ่งปึ๊ดคือตั้งใจโกงเต็มที่นะคะรูดเนียนอะบัตรเครดิตนะคะไม่ได้รูดครั้งเดียวตามยอดจ่ายจริงเข้าปั๊มน้ำมันแต่รูดเบิ้ลจับได้คาหนังคาเขาเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเผลอจ้ะเมาแดดอันโทษแดดอีกเพราะครั้งแรกเนี่ยบัตรไม่ให้ตัดเงินแต่ข้ออ้างแบบนี้เนี่ยนะคะฟังไม่ขึ้นยอดทั้งสองครั้งเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันคนละตัวเลขเหตุที่เกิดนั่นก็คือมิตรเด็กปั๊มเนี่ยเขารับเงินสดจากลูกค้าก่อนหน้านะแล้วสมมุตินะรับ200แล้วก็มารูดเกินกับลูกค้าคนหลังเพื่อเอาเงินสดยอดแรกอะเข้ากระเป๋าแล้วก็เอาเงินจากบัตรเครดิตของเราตอนจ่ายปั๊มครั้งที่2เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าปั๊มต่อไปนี้ต้องมีสติไม่ใช่อยู่บนรถเปิดฝาเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็นั่งเล่นมือถือไม่ได้นะคะต้องดูด้วยนะคะว่าเวลาเราลิงก์ผูกลิงก์เขาเรียกว่าผูกลิงก์จากบัตรเครดิตเนี่ยมาที่มือถือเป็นยังไงนะคะไม่เล่นนะแล้วก็ถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังห้ามทำเด็ดขาดแต่บางข้อเนี่ยดิฉันก็ทำไปแล้วนะด้วยความโง่ของดิฉันเนี่ยนะดิฉันก็เลยมาเตือนพี่น้องว่ารู้ทันก็จะไม่เป็นเหยื่อนะคะหนึ่งห้ามไม่ให้ใครยืมเงินเด็ดขาด2ห้ามเซ็นค้ำประกันถ้าจะต้องเซ็นค้ำประกันให้คิดว่าเอามือไปจุ่มอึหมาซะยังดีกว่าเซ็นค้ำประกันเพราะว่าเวลาเซ็นค้ำประกันแล้วเกิดเรื่องนี้โอ้โหมันยืดยาวนะถ้าเราเอามือไปจุ่มอึหมาขี้หมาเนี่ยนะล้างเสร็จมันก็จบอะแค่ขยักขยแยงแค่นั้นเองแต่ถ้าเซ็นค้ำประกันนี่ยาวเลยพี่น้องขึ้นโรงขึ้นศาลโอ้ยหัวโมโหหมุนถัดไปค่ะห้ามให้ยืมรถยืมปืนยืมบัญชีธนาคารยืมบัตรเครดิตยืมชื่อเปิดเบอร์มือถือที่สำคัญที่สุดห้ามโอนถอนเงินต่อเงินแทนใครเด็ดขาดแล้วก็ห้ามผ่อนบ้านผ่อนรถสารพัดจะผ่อนเนี่ยหรือทำสัญญาแทนรวมถึงห้ามผ่อนบ้านในชื่อของคนอื่นทั้งหมดเนี่ยนะคะผ่อนบ้านชื่อคนอื่นไม่ทำผ่อนรถชื่อคนอื่นไม่ทำแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายอีกข้อหนึ่งห้ามเหมือนกันห้ามรับฝากของเวลาเดินทางไปไหนๆต่อมิไหนๆไม่ว่าจะขึ้นรถบัสขึ้นรถไฟไม่รู้เขาให้เราหิ้วอะไรไงและอีกข้อหนึ่งห้ามให้ยืมบัตรประชาชนโอ้ยอันเนี้ยดิฉันโดนกับตัวเลยนะคะบังเอิญโชคดีวันนั้นเนี่ยดิฉันเนี่ยเก็บบัตรประชาชนไว้ในรถก็มาแต่ตัวนี่แหละมาทำงานนะคะคนคนนี้ก็พุ่งเข้ามาเลยบอกขอยืมสำเนาบัตรประชาชนหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้เซ็นเลยดิฉันก็บอกว่าอ๋อไม่ได้พกบัตรประชาชนมาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไว้บัตรที่ไหนก็ถามเขาจะเอาไปทำอะไรอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีสำเนาบัตรพกตัวคุณผู้ฟังนึกออกมั้ยใครจะมีสำเนาบัตรพกติดตัวใครจะไปซีหรอกบัตรประชาชนพกติดตัวง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีเอาบัตรมาเอาตัวจริงมาเดี๋ยวไปซีหรอกข้างหน้าแล้วก็จะเอามาคืนแล้วก็จะให้เซ็นดิฉันก็ตั้งสติแล้วก็บอกว่าไม่มีโอ้โหพอบอกไม่มีเท่านั้นแหละคุณผู้ฟัง
โอ้โหโกรธซะเล่นดิฉันซะใส่ร้ายป้ายสีหาว่าดิฉันเป็นคนเถื่อนไม่พกบัตรประชาชนดิฉันก็กุมขมับอ่ะเออมุกมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้นี่นะมีกันแปลกแปลกแปลกประหลาดมหัศจรรย์จริงๆอ่ะโอ้ยคุณผู้ฟังตั้งสติดีๆนะคะแล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องพกอยู่แล้วเพียงแต่วันนั้นโชคดีไม่ได้ติดไม้ติดมือไปก็เท่านั้นเองถ้าติดขึ้นมาละกำลังรีบๆเนี่ยนะคะทำอย่างอื่นอยู่ยื่นให้เขาไปนี่คุณรู้ฟังเอ้ยความซวยมาเยือนชัดชัดนะคะนี่ระวังนะดิฉันโดนมาหลายข้อนะในเนี้ยที่เตือนไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ

เลยค่ะพี่น้องถึงช่วงมีเงินมีทองมีไม่มีไม่รู้รู้อยู่แก่ใจว่ามีหรือไม่มีหรือจะยังไงนะทักทายพี่น้องก่อนเดี๋ยวดิฉันทักคนไหนคนนั้นรวยแหละคุณตีใหญ่เว้นวักปากน้ำคุณเท่าสุราคุณจินดาดวงใจพนท่านนายพลคุณสำรันราศีทองคุณปุ๊ผู้หญิงคนนี้หวังดีเสมอคุณแหม่มกาละแมนครศรีนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณกฎหมายสมานทองคุณวราพันธ์พรลิขิตบุญรัตน์คุณชวีวันมีคำคุณพิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์น่ารักทุกคนรวยด้วยแน่อันนี้ดิฉันพูดเองต้องอวยพรแต่ที่รวยไม่ไหวแล้วนั่นคือชาวสวนมังคุดปักใต้โวยเลยค่ะบอกหลังเนี่ยไม่นานมาเนี่ยราคาเนี่ยนะคะดิ่งหนักเกรดดีที่สุดเหลือกิโลละ10บาทตกไซส์4ถึง5บาทเกรดดำไม่ต้องพูดถึงทิ้งได้ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเก็บนะคะไม่มีผู้รับซื้อสาเหตุจะเป็นจากอะไรชาวสวนต่างก็มึนไม่ทราบนะคะว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่เพราะกระทรวงพาณิชย์คุยนักคุยหนาแถลงนโยบายเมื่อปลายเดือนที่แล้วอะบอกว่าตัวเลขมังคุดภาคตะวันออกคละเกตนะกิโลหนึ่ง45บาทย้อนแย้งกับมังคุดใต้ราคาดิ่งสวนน่ะด้านกรมการค้าภายในหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงตอนนี้ก็นิ่งสนิทไม่มีข่าวเลยส่งคนประสานงานมีไหมไม่มีผู้ประกอบการมาซื้อไม่เจอห้างค้าส่งค้าปลีกก็ไม่มีมารับซื้อส่วนเรื่องการผกส่งออกนะคะก็เงียบกริบมีแต่พ่อค้าหน้าเดิมนั่นแหละเข้ามากดราคารับซื้ออ่าจะไปว่าเขานี่เลย7สายการบินไฟเขียวเลยใครขึ้นเครื่องไฟเขียวผู้โดยสารโหลดผลไม้ฟรี10กิโลแต่โหลดใต้ท้องเครื่องนะคะรับกล่องฟรีเลยที่20ท่าอากาศยานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกระบี่อุดรสุราษฎร์ธานี อุบลราชธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชตรังพิษณุโลกสกลนครน่านนครนครพนมร้อยเอ็ดลำปางเลยนราธิวาสบุรีรัมย์แม่สอดระนองชุมพรและหัวหินเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะได้กล่องสำหรับไปแพ็คผลไม้ขึ้นเครื่องฟรีนะคะก็หวังค่ะที่จะกระจายผลผลิตแก้ปัญหาในเรื่องของผลไม้ล้นตลาดยกระดับโลจิสติกการเกษตรจะไปที่ไหนเหรออ๋อต้องซื้อตั๋วดิการบินไทยบางกอกแอร์เวย์เนาะแอร์ไทยแอร์เอเชียไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็อีซี่แอร์ไลน์นะคะตามนี้เลยนะคะ7สายการบินด้วยกันขายมังคุดมันก็ยากขายผลไม้มันก็เหนื่อยเนาะไปดูนี่ดีกว่าตำรวจพัทยานะคะตอนนี้เอาจริงเอาจังมากเลยออกตรวจกันอุตลุดวุ่นวายนะลุยจับทั้งสาวไทยต่างชาติที่เตร่ตามแนวชายหาดฟุตบาทถนนสาย2แล้วก็พื้นที่สาธารณะแล้วก็สำคัญไปกว่านั้นนั่นคือการรบเร้าชักชวนค้าประเวณีวันจะเสียภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวผิดพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ.2539เอาอย่างนี้คุณผู้ฟังพ.ร.บ.ตัวนี้เนี่ยนะคะผู้ค้าทั้งในซ่องนอกซ่องเอาตรงๆเลยคนไทยก็เอ้ยพูดทำไมไม่เห็นจะสุภาพเมืองไทยมีแบบนี้จริงๆแต่เราไม่ยอมรับความจริงนะผู้ค้านะผู้ค้ากันนะปรับค่ะไม่เกินพันโอ้โหแล้วก็การปรับจริงอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นปรับเป็นพินัยนะคะแล้วก็กรณีที่อายุต่ำกว่า18ปีต้องไปค้าประเวณีผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะมีความผิดตามกฎหมายค้ามนุษย์อายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18จำคุก 1-3 ปีปรับ 20,000-60,000 แต่ถ้าอายุต่ำกว่า15ล่ะโอ้ยโทษก็หนักขึ้นจำคุก 5-20 ปีปรับ 100,000-400,000 แต่ถ้าซื้อเกินอายุ18เนาะแก่ละก็ไม่มีกฎหมายเอาผิดโดยตรงหากเป็นการสมยอมไปดูดิพ่อเราแม่เราผู้จัดหานี่แหละ
แม้บุคคลอื่นยินยอมแต่ตัวเองเป็นผู้จัดหาเป็นพ่อเล้าแม่เล้าแบบนี้มีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 ผู้ดูแลซ่องอันนี้เป็นพวกป่าจำคุก 3-15 ปีปรับ 60,000 ถึง 300,000 ผู้ปกครองพ่อแม่มีส่วนรู้เห็นโฆษณาจัดหาลูกหลานค้าประเวณีรับโทษขึ้นเป็นพิเศษเพจดังของพัทยาก็บอกว่านี่จะทำอะไรเนี่ยนะคะให้คิดให้หนักเลยโดยเฉพาะผู้เป็นแม่เนี่ยเด็กลูกครึ่งเนี่ยนะคะกำพร้าพ่อถูกใครทิ้งบางรายก็เติบโตภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์บางคนโตแล้วก็วนกลับมาทำงานตามแม่มันไม่ได้มีเพียงมิติชีวิตแม่และเด็กแต่สังคมก็ต้องหันกลับไปเมื่อความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยนะคะจบลงแล้วก็เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการคุมกำเนิดเด็กจะได้รับการดูแลแบบไหนและมีหลักประกันชีวิตอย่างไรโบราณนานมาค่ะเขาเปรียบเปรยเนาะผู้หญิงขายบริการที่ยืนใต้ต้นขนุนน่ะมืดๆริมคลองหลอดอ่ะเขาก็เรียกกันว่าผีขนุนนี่เดิมเลยนะนานเลยนะส่วนแถวสนามหลวงเขาก็จะเรียกว่าผีมะขามการเวลาผ่านมาค่ะเป็นผีมะพร้าวเป็นคำเรียกนะคะหญิงบริการทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ยืนเกาะกลุ่มกันใต้ต้นมะพร้าวริมชายหาดพัทยาคือเรียกกันตามสายพันธุ์ของต้นไม้หลักของย่านนั้นใช่ไหมแต่ถ้าชายขายบริการย่านวังสลานลมให้กับนักท่องเที่ยวราตรีแบบนั้นเรียกว่าหนุ่มขายน้ำส่วนคำถามของผู้ซื้อบริการเนี่ยเขาเรียกว่าสาวเช็ค lady boy คือถามว่าผู้หญิงหรือว่าข้ามเพศมาน้องที่เขาเป็นข้ามเพศนะคะจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงเขาก็ลีลานะเขาก็จะพูดว่า lady จากนั้นหยุด boy แบบนี้เป็นต้นนะคะดิฉันก็เห็นบ่อยนะวันก่อนนู้นนะคะตำรวจก็ไปจับผีมะพร้าวที่พัทยาเกณฑ์ขึ้นรถสองแถวไม่ได้เอารถตำรวจมาหรอกเพราะว่ารถตำรวจก็รับไม่ไหวก็พากันไปสอนอตรงนั้นก็เป็นสอพอดิสอพอพัทยาน้องๆก็ไม่ได้หลบหนีนะคะเพราะว่าสวมส้นสูงกันสูงปี๊ดส้นเข็มนะคะก็จุ่มลงทรายไงวิ่งไม่ไหวอะบอกเบาๆพี่ตำรวจคะหนูเข้าโครงการอเมริกันช่วยไทยพาสตำรวจปวดใจเลยค่ะพี่น้องจัด

ถ้าตอบไม่ได้ก็เงาเงาเงาเงามานี่ใจร่มร่มใจเย็นเย็นสำนักข่าวอินดีเพนเดนต์ของอังกฤษเนี่ยนะคะรายงานระบุว่าทหารสหรัฐที่มาพัทยาขึ้นมาแล้วเมาป่วนตีกันเองพี่น้องก่อเหตุทะเลาะวิวาทที่บาร์เมืองพัทยายามวิกาลถูกส่งกลับจำกัดให้อยู่แต่บนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนตลอดเวลาที่เหลืออยู่กับการแวะพักจอดเรือที่เมืองพัทยาแต่

อันนั้นก็ตามสำนักข่าว AP ก็รายงานว่านายกเมืองพัทยาก็ได้เตือนนะว่ามีกิจกรรมบางประเภทที่ไม่สามารถนะควรจะทำรวมถึงการใช้กัญชาและการเล่นพาราเซลลิงไอ้ที่มันลอยขึ้นไปบนฟ้าเออนะมันอันตรายพี่น้องนะหากมีทหารนายใดฝ่าฝืนเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะด้านเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่ากำลังพลของอเมริกันต้องวางตัวให้ดีแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะเพราะตรงนี้เออเพราะเกิดตรงนี้เหรอเกิดอะไรขึ้นเหรออ่ะตกอุตตะสาวสาวและเลดี้บอยบอยเออก็บอยแท้ก็มีนะเลดี้เลดี้บอยเลดี้เลดี้บอยแล้วก็บอยเออนะโอ้โหถูกเทกันยับเลยรู้ฟังฉุดกระชากลากถูกันริมใต้ต้นมะขามเอ้ยขอโทษใต้ต้นมะพร้าวเออประมาณนั้นนะคะนี่อ่านข่าวการเมืองใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วมาต่อข่าวเนี่ยนะคะโอ้บอกเสียงพี่แม่มีซ้อนกันเป็นเสียงสองคนด้วยอะเกิดอะไรขึ้นพี่แม่มีชีวิตเดียวเงาก็ไม่เหลือนะคะคุณอัชลาเนิบช้าอย่างโจรายงานมาแบบนี้พี่แม่มีคนเดียวไม่มีผีมานี่แต่ถ้ามีผีเลือกนี้เลยนะคะเรื่องของกรณีจัดทำพื้นที่สุสานชาวยิวในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อที่จะรองรับนะการฝังศพได้ถึง 1,200 ร่างล่าสุดเมื่อบ่ายวานนี้เวลาประมาณสัก 3 โมงกว่าๆเจ้าหน้าที่หน่วยงานก็เข้าตรวจสอบพร้อมกับกำนันน้ำผึ้งคำสะอาดคือเขาไม่ให้สื่อเข้าแต่กำนันน้ำผึ้งเข้าได้เนาะเออในฐานะตัวแทนของพื้นที่ก็พบจุดโบกปูนอะมีโบกปูนแล้วเนี่ย3ส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะคะยังไม่มีการโบกปูนแต่เอาก้อนหินเนี่ยมาเรียงล้อมไว้ตามร่างติดป้ายระบุปี2025ทั้งหมดเนี่ยนะคะกางเต็นท์ปิดบังไว้ด้วยจากนี้นะคะจะมีการผลักดันให้นำศพออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมาเยอะถึง 1,200 ศพโอ้แผ่นดินไทยนะเออตายก็เอามาฝังที่นี่อืมที่เหลือล่ะอ๋อเป็นเครือข่ายทุนยิวพี่น้องยึดเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายพังงานสู่นู่นหาดป่าตองภูเก็ตไม่ใช่แค่ขบวนการนอมินีแต่เป็นการใช้เงินข้ามชาติที่ใช้ระบบบัญชีที่ซับซ้อนอาศัยช่องโหว่ภาษีระหว่างประเทศฟอกเงินการกุศลเนี่ยนะคะเข้ามาหุบแผ่นดินไทยอย่างแยบยลด้วยเทคนิคแปลงทุนต่างชาติให้เป็นเงินกู้ระยะยาวพอแปลงเสร็จปั๊บเราไปตรวจบัญชีเจอเลยตรวจไป29บัญชีพบ15บัญชีก่อนซึ่ง15บัญชีเนี่ยเป็นของ15บริษัทเอกสารแรกเริ่มเนี่ยจะเกิดจากคนไทยถือหุ้น 100% จากนั้นนะเพื่อให้บริษัทเนี่ยเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยแต่พอไปดูงบการเงินเลยกับซุกสินทรัพย์รวมกันว่า700กับอีก13ล้านบาทแล้วก็มีการบริหารจัดการต่อมาโดยกรรมการคนเดียวเป็นชาวอยู่อิสราเอลนั่นแหละแต่แปลงสัญชาตินั่งเป็นหุ่นเชิดอยู่ในบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดยุทธศาสตร์ก็มีว่ามุ่งเป้าไปที่การย้ายฐานเงินทุนหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยมีการโฆษณาเป็นภาษาฮิบรูดิฉันไปแปลเจอเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า yield คือผลตอบแทน 8-10% อันเป็นอาณาจักรนะเงินทุน yield เนี่ยบนแผ่นดินไทยเงินทุนเขานะถามว่ารัฐบาลได้อะไรไหมไม่ได้แต่ข้าราชการผู้รับผิดชอบไม่ทราบถ้าทำแบบนี้ได้อะมันจะต้องมีสายสนคนในอ่ะถ้าคนในไม่ทำถ้าคนไทยไม่ได้ทำเนี่ยใครก็ทำไทยไม่ได้นะก็เหมือนเขาเรียกอะไรนะจีนเทาเออจีนเทาจีนศูนย์เหรียญที่กินรวบในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่เขาก็จีนเทาเออทำทัวร์เขาก็จีนศูนย์เหรียญมันรวมแล้วคือใช่ไหมไม่มีใครเอาอะไรไปปิดตาเจ้าหน้าที่นะแล้วมันไม่ใช่ใบเดียวนะคุณผู้ฟังมันต้องเป็นปึก
ปึกหนึ่งเนี่ยนะคะ1 กิโล1 กิโล

ันนี้เขาเท่ากับนะ1 ล้านบาทสำหรับแบงค์เทานะเออดิฉันเคยไปช่างอยู่ประมาณนั้นมีมากไปอ่ะแล้วตายไปอ่ะเงินน่ะสำคัญไหมเงินน่ะไม่สำคัญหรอกแต่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของเราเรามีเพียงพอแล้วก็อย่าได้คิดทำแบบนั้นเลยนะคะเพลงนี้จัดไปกำลังดังเลยอัศนีวสันต์เนี่ยเรื่องของเวทีอ่ะแล้วมีคนคนหนึ่งอ่ะวันนี้แค่ไปตรงนั้นก็โอ้ยบ้าหอบฟางค่ะ

ี่เป็นช่วงรอบรู้กระแสโลกโอ้โหรอเรือเยอะพี่น้องธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะขนทอง86ตันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐออกจากนิวยอร์กของสหรัฐกับออสตาวาของแคนาดาไปเก็บไว้ที่ Bank of England ธนาคารกลางที่เป็นธนาคารแห่งชาติของอังกฤษโดยให้เหตุผลความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ทองสำรองทั้งหมดของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะที่มีอยู่ในเวลานี้คือทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะ600กับอีก12ตันมีมูลค่า 7.22 หมื่นล้านยูโรนะคะเขาขนไปแค่ครึ่งหนึ่งนิดนึงแต่ที่เหลือเนี่ยนะคะอยู่ที่ไหนนี่วันหลังจะมาเรียนให้ได้ทราบกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาคือบูมเบิร์กนะคะสำนักข่าวนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินโคลนถล่มรุนแรงบริเวณด่านพรมแดนเนปาลกับจีนสร้างความเสียหายมหาศาลและฆ่าชีวิตผู้คนมากมายถึงเวลานี้เนี่ยนะคะยอดที่แท้จริงยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการท่ามกลางเนปาลที่ปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอินเดียสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนปาลต้องการเพียงเงินทุนและสิ่งของช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นเพราะว่าเคยมีบทเรียนราคาแพงจากแผ่นดินไหวเมื่อปี2015ความช่วยเหลือครั้งนั้นเป็นภาระอย่างหนักยิ่งเพราะว่าบุคลากรกู้ภัยกองทัพนักข่าวก็โถมทะลักส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติที่มีรันเวย์เพียงเส้นเดียวเนี่ยแออัดขั้นวิกฤตขัดขวางภารกิจการบินอพยพช่วยผู้ประสบภัยยิ่งไปกว่านั้นเกิดการแย่งชิงน้ำดื่มและที่พักรวมทั้งอาหารด้วยครั้งนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ในภูมิศาสตร์ที่เป็นหุบเขาสูงชันแคบและมีความสุ่มเสี่ยงบนพื้นที่จึงสงวนภารกิจค้นหาและกู้ภัยเป็นหน้าที่ของกองทัพเนปาลและเจ้าหน้าที่เนปาลเท่านั้นจึงไม่ใช่การปฏิเสธน้ำใจจากมิตรประเทศแต่เป็นการจำกัดนะคะความช่วยเหลือที่ขัดขวางภารกิจล่าสุดเนี่ยนะคะได้เห็นรายการที่ขอไม่มีข้าวสารไม่มีอาหารแห้งไม่มีกระทั่งเต็นท์ไม่มีการขอผ้าห่มสิ่งที่ขอคือเครื่องทำความเย็นสำหรับเก็บร่างกับชุดตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นใครเป็นการขอเป็นการสั่งของสำหรับผู้ล่วงลับนี่คือคำตอบอยู่ภายใต้โคลนที่ราสุเวบทเพลงต้องมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
7: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
6: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
8: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
9: Pulsar

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: เหมือนเช่นเคยค่ะกับช่วงที่ดีที่สุดของรายการจริงๆพี่น้องอุอีอาโอเอกะลุกปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาล่ากันตรงนี้เพื่อพบกันใหม่ค่ำๆนะคะคืนนี้แหละในรายการกฎหมายใกล้ตัวจะไปทำไมนะเขาว่ากันว่าคนที่กล้าหาญไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกกลัวแต่เป็นคนที่ยอมลงมือทำทั้งที่ใจยังรู้สึกกลัวขอทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเงินนะคะมีเยอะก็ดีอีอีขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ